0: มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็หน้าสื่อต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับครูนักเรียนอีกแหละนักเรียนผมผิดระเบียบคุณครูก็เลยกล้อนเป็นร้อยแหว่งเต็มไปหมดเลยแล้วมันเกิดผลกระทบตามมาคือนักเรียนก็ไม่พอใจลามไปถึงผู้ปกครองก็ไม่พอใจครูก็ไม่พอใจกลายเป็นว่ามีเสียงสองข้างครูก็บอกว่าทำเพราะต้องการรักษาระเบียบวินัยแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนก็รู้สึกว่ามันเกินกว่าเหตุผู้ปกครองก็ไม่พอใจด้วยในมุมของคุณหมอคิดเรื่องนี้ยังไงครับคิดกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: คือประเด็นแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของศีรษะเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หมออยากให้คุณครูก้าวข้ามสักทีอ่ะ
0: ทำไมครับ
1: คืออย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขามากเลยความจริงนะยิ่งปีนี้ยิ่งไม่น่าเกิดเหตุการณ์พวกนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโควิด-19 มาเราเพิ่งเห็นความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม
0: ่ครับ
1: บางคนไม่มีจะกินเลยนะบางคนตกงานเลยด้วยซ้ำไปนะหมอว่าเขาก็เครียดหนักพอสมควรอยู่แล้วว่าอนาคตจะทำอะไรกันอย่างไรดีเนี่ยอยู่ดีๆเปิดเทอมมาเสร็จปุ๊บมาว่ากันด้วยเรื่องของระเบียบวินัยที่บางเรื่องมันหยุมหยิมจนเกินไปมันลงรายละเอียดมากจนเกินไปที่หมออยากจะบอกก็คือว่าเลิกยุ่งกับศีรษะของเขาสักนิดหนึ่งแล้วถอยกลับมาตั้งหลักแล้วทำให้เกิดพลังบวกแล้วทำให้เขามีตัวตนและเสร็จแล้วสัมปทานภาพที่ดีขึ้นเราก็ค่อยมาดูกติกาว่าเราจะทำให้มันมีวินัยเกิดขึ้นการมีกติกาผมจะถามกลับไปที่คุณครูครับว่าเวลาคุณครูเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วในบ้านในเมืองมันมีวินัยมันมีกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายฉบับนั้น
0: ใช่ครับ
1: ถึงขนาดมันมีกระบวนการในการทำประชาพิจารณ์มันจะลุ่มๆดอนๆมันอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้แต่เขาก็มีกระบวนการให้อุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะขอประชาพิจารณ์เพื่อให้กฎระเบียบนั้นมีความเป็นธรรมมีเหตุผลไม่ได้เว่นเว้อจนเกินไปถ้าดูแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ยังลงลายมือชื่อในการที่จะคัดค้าน
0: หรือจะเปลี่ยนแปลงอะไร
1: มันมีเส้นทางในกระบวนการของมันใช่ไหมเช็คเช่นเดียวกันเวลาเราจะเซตกฎระเบียบให้กับใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมายิ่งเป็นวัยรุ่น
0: ครับ
1: ยิ่งอาจจะต้องกลับนั่งคิดว่าแล้วเราดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมไหมเช่นเรามีตัวแทนสภานักเรียนได้ในสมัยเดิมที่หมอพยายามไปคลุกวงในอยู่กับแวดวงของกระทรวงศึกษาเราเซตระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นมาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนที่แบ่งเด็กออกมาเป็นเด็กกลุ่มปกติเด็กกลุ่มมีปัญหาเด็กพิเศษ
0: ครับ
1: เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้แบ่งแค่นั้นนะแต่มันยังมีระบบ YC คำว่าระบบ YC คือเพื่อนช่วยเพื่อนไอ้ระบบ YC ในลักษณะนี้เขาไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะความหมายก็คือไม่ใช่เฉพาะคนที่จะเข้ามาอยู่เป็นแกนนำในเด็ก YC นะกลุ่ม YC เนี่ยซึ่งอยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป็นเด็กเรียนเก่งเท่านั้นไม่เกี่ยวเด็กเรียนเก่งเบอร์บะก็เยอะครับเด็กเรียนเก่งอาจจะไม่รู้เรื่องวิชาชีวิตก็ไม่น้อยครับ
0: อันนี้จริงครับ
1: แล้วในขณะที่เด็กหลังห้องเองก็มีวิชาชีวิตเยอะพอแกก็แหกข้อของแกไปเรื่อยอ่ะแต่วิชาเรียนแกอาจจะไม่ค่อยดีระบบ YC มันกำหนดไว้เพื่อป้องกันการบูลลี่ป้องกันการจัดการการรังแกกันโดยเอาแกนนำไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหลังห้องคุณจะเป็นเด็กข้างห้องคุณจะเป็นเด็กนอกห้องคุณจะเป็นกลุ่มตรงไหนก็ตามที่มีความเป็นกลุ่มก้อนของคุณเนี่ย
0: ครับ
1: และแกนนำเหล่านี้ก็เป็นแกนนำที่เรามาพัฒนาเขาเรียกแกนนำฝ่ายดีแล้วเราก็ดึงการมีส่วนร่วมของเขาในการมาร่างกฎเกณฑ์กติกาเวลาที่เด็กมีส่วนร่วมในการร่างกฎเกณฑ์กติกามันจะเกิดความเป็นหัวใจประชาธิปไตยการเคารพกฎเกณฑ์กติกาย่อมเกิดขึ้นด้วยฝีมือเด็กเองครับ
0: ครับ
1: โดยครูไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยแทน
0: นั่นสิครับ
1: อันนี้คือการก่อนนะหลักการอีกการนึงที่ครูจำเป็นจะต้องรู้อีกการนึงก็คือว่ามันก็มีผิดมีพลาดเกิดขึ้นบางคนก็มีเหตุผลบางคนอาจจะอยากประลองพลังของครูเล่น
0: เป็นไปได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเด็กไม่ใช่ผ้าขาวที่หมอกำลังจะส่งสัญญาณก็คือเมื่อเด็กไม่ใช่ผ้าขาวมันก็จะมีเด็กบางคนที่อยากเป็นเป้าสายตาพูดง่ายอยากเป็น
0: อยากดังใช่ไหมอ
1: ยากดังอ่ะอยากดังงานนี้ฉันอยากดังอยากแจ้งเกิด
0: ต้องขอเกิดด้วยเรื่องนี้แหละ
1: เรื่องทรงผมนี่แหละปล่อยมันยาวๆไว้แล้วเดี๋ยวครูก็จะมาก้อนผมก้อนผมเสร็จแกไม่ไปตัดด้วยนะ
0: โชว์อย่างนั้นเลย
1: โชว์ไปอย่างนั้นเสร็จไม่พอนะ

0: แค่ผ่าน YouTube ผ่านอะไรต่ออะไรไปก่อวอร์ดเลยฮะตอนนี้กลายเป็นกลุ่มกวนใหญ่เลยฮะ
1: หาแนวร่วม
0: หาแนวร่วมแล้วเกิดการประท้วงเกิดพลังลบนะ
1: ซึ่งก็เป็นจริงจริงฮะ
0: ในที่สุดก็มางัดข้อกับอาจารย์ฝ่ายปกครองประเภทอยากดังก
1: ับ
0: อีกประเภทหนึ่งคือเด็กประเภทไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาเพราะฉะนั้นครูไปกล้อนผมขึ้นมาปุ๊บ
1: อายใช่ครับ
0: เขาจะอายแล้วเขาจะจงเกลียดจงชังผ่านจงเกลียดจงชังการมาโรงเรียนผ่านกลายเป็นภาวะซึมเศร้าและแยกตัวเองออกเด็กประเภทอย่างนี้ครูไม่รู้หรอกว
1: ่
0: าคนไหนก้อนผมแล้วจะมาสไตล์อยากดังคนไหนก้อนผมมากลายเป็นคนที่ภาวะซึมเศร้าสิ่งที่หมอกำลังส่งสัญญาณก็คือว่าถ้าเขาทำผิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากการแหกกฎที่เขามีส่วนร่วมในการร่วมร่างเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะเป็นการลงโทษต่อหน้าสาธารณะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปนั่งคุยกันก่อนดีไห
1: ม
0: ถ้าอารมณ์ของครูกำลังระเบิดเนี่ยพักก่อนไหมเพื่อครูอ่ะไปพักอารมณ์ของตัวเองกลับมาคุยกันด้วยสติแล้วมาคุยกันด้วยสติเราก็ทวงถามว่าเอ๊ะกฎเกณฑ์ที่เราเซตกันไว้เองเนี่ยมันว่าไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็คุยกันไว้แล้วด้วยว่าถ้ากฎจะให้ทำยังไงบ้างเนี่ย
1: ตกลงกันไว้แล้ว
0: จะให้ทำอย่างไรอ้าวไม่เป็นไรขนาดตำรวจจราจรบางทีเรามีใบแบบตักเตือนก็มีไม่ได้ปรับจริงนะตักเตือนอย่าทำไม่เอาไปแก้มาเหอะถ้าทำในลักษณะนี้อยู่บนเจตนาไม่ได้ต้องการให้อายต่อหน้าธารกำนันไม่ได้ต้องการทำเพียงเพื่อครูจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้กำลังระเบิดอารมณ์ก็เลยไปลงกับหัวเด็กเรื่องแบบนี้ไม่เกิดหรอกครับยกตัวอย่างในท้องถิ่นบางที่อยู่บนดอยเงี้ยหาที่ตัดผมไม่ได้เพราะเดินต้องข้ามเขากันเป็นลูกๆอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอ๊ะเรายังจะยุ่งอยู่กับหัวของเด็กไหมอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: เราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดไหมว่าเอ๊ะทรัพยากรไม่มีบ้านบางบ้านยากจนเงินแทบกินข้าวก็ยังจะไม่มีพ่อแม่ตกงานสมมุติเอ๊ะแล้วเรื่องแบบนี้โรงเรียนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการถ้าเช่นนั้นการดึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่การดึงการมีส่วนร่วมของเด็กและครูเนี่ยจะได้กฎเกณฑ์กติกาที่เป็นไปตามบริบทนั้นเหมาะสมกันกับไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออาจจะสังคมนั้นแล้วเกิดการยอมรับไงแล้วเราทำให้ยิ่งดึงระบบ YC ที่เมื่อกี้หมอพูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะก็แทนที่คุณครูจะเป็นต้องมานั่งตรวจเช่นอาจารย์ฝ่ายปกครองเดินมาวันนี้จะเป็นวันตรวจผมแล้วก็มานั่งเที่ยวตรวจผมกันอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องแล้วเสียเวลาไปหาทำแผนการเรียนการสอนเพื่อมาทำสู่สุขภาวะที่ดีคุณภาพที่ดีส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเห็นว่าสภานักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนหรือแม้กระทั่งของอุตสาหมีชมรมจิตอาสาผู้ปกครองอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่สามารถกำกับการมีวินัยได้ปรากฏว่าโอ้โหเละเทะมากเลยเนี่ยถึงเวลาเราก็ดึงมาประชุมอาจจะมีการประชุมประจำเดือนเราก็อาจจะมีการรายงานกันเกิดขึ้นว่าให้เด็กของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีวินัยนะเราจะมีวิธีการจัดการกันอย่างไรถ้าทำในลักษณะนี้ได้ใช้การมีส่วนร่วมได้ทุกอย่างกำลังเดินไปด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าด้วย
1: ครับ
0: แล้วแนวทางที่จะเกิดการแหกกฎจะไม่เกิดระบบเฝ้าระวังก็จะเกิดด้วยแล้วฝีมือของการเฝ้าระวังอาจจะได้มาจากน้องๆพี่ๆกันเองพี่ดูแลน้องแล้วเขาก็จะมาช่วยกันกำกับ
1: มันก็จะกลายเป็นสังคมจิตอาสาแบบทำโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมาทำโดยคำสั่ง
0: ใช่ครับ
1: อยากให้โรงเรียนมีรูปแบบแบบนี้จริงๆเพราะยังไม่เห็นโรงเรียนต้นแบบที่ไหนกล้าทำแบบที
0: ่หมอเชื่อว่ามีนะเพราะว่าหลายโรงเรียนณขณะนี้เนี่ยก็ตื่นตัวพอสมควรแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้อำนวยการถ้าผู้อำนวยการเนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่กับอำนาจคือวิธีการดูแลเด็กๆเนี่ยมันมี3แบบหนึ่งก็คืออำนาจจริงๆมันเหมือนกับครอบครัวเลยนะ
1: คร
0: อบครัวหลายบ้านก็ใช้อำนาจนิยมนะเช่นพ่อแม่เอง
1: ถูกต้องเสม
0: อฉันสั่งการได้มีกำหนดกฎเกณฑ์บางทีเด็กไม่รู้ลูกไม่รู้เลยว่ากฎนี้มาจากไหน
1: กฎของเขาอ่ะ
0: กฎที่ผู้ใหญ่เซตขึ้นมาเองก็การใช้อำนาจนิยมการเลี้ยงดูแลลูกหรือดูแลบุตรหลานลูกศิษย์ด้วยวิธีการปล่อยปละละเลยขี้เกียจยุ่งและอยากทำอะไรก็ทำกับอีกประเภทหนึ่งก็คือหัวใจความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยที่หมอกำลังพูดถึงหัวใจคุณธรรมด้วยนะมิใช่หมายหมอไม่กำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจประชาธิปไตยวินัยเรากำลังพูดถึงวินัยของการระเบียบเหมือนทหารเลยจะต้องซ้ายหันขวาหันตัดผมเป๊ะแล้วก็ชุดจะต้องเป๊ะ แต่วินัยที่หมอกำลังพูดถึงคือวินัยเชิงบวกนะ
1: ครับ

0: วินัยเชิงบวกนี่ไม่ใช่วินัยตามใจนะอย่าเข้าใจผิดฮะแต่มันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับและเกิดการร่างกฎเกณฑ์กติกาแล้วดำเนินไปตามนั้นมีกลไกในการติดตามประเมินผลคนเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำให้ดูได้เป็นต้นแบบได้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็กำหนดบทบาทไว้เลยถ้าแหกกฎจะให้ทำอย่างไรคำว่าวินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยที่ไม่ได้ตามใจแต่เป็นวินัยที่ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วที่สำคัญเกิดการบริหารจัดการแบบไม่ใช้อารมณ์หัวใจมันอยู่ตรงนั้น
1: มีส่วนร่วมไม่ใช้อารมณ์อยู่ด้วยกันแบบสมานฉัน
0: ท์ใช่ครับ
1: กฎกติกาเกิดขึ้นด้วยการคิดร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าถ้าสังคมทุกสังคมมีอย่างนี้นะฮะเอาแค่ระดับในครอบครัวก่อนแล้วกันแค่ถ้าครอบครัวใครก็แล้วแต่ทำได้ตามมิติแบบนี้ผมว่าครอบครัวนั้นมีความสุขสุด
0: ๆ
1: และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าขยับมาในสังคมในที่ทำงานแล้วครับ
0: วินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยการอยู่ร่วมแบบสันติสุขไม่ใช่ฟุ้งด้วยอารมณ
1: ์นี่แหละครับ
0: อันนี้แหละครับที่อยากจะฝาก
1: ผมอยากจะถามสุดท้ายนิดนึงศูนย์คุณธรรมผมได้ข่าวว่าก็มีโครงการที่เกี่ยวกับครูด้วยใช่ไหมฮะได้มีการรณรงค์หรือส่งเสริมเรื่องนี้บ้างไหมครับคุณหมอ
0: คือโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่เจอปัญหาพวกนี้เลยเพราะว่าหัวใจของการทำโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหลายอย่างเมื่อวานก่อนที่หมอลงไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไปดูที่โรงเรียนขออนุญาตที่เอ่ยนามเพราะว่าก็เป็นคุณงามความดีที่เขาทำอยู่แล้วก็คือโรงเรียนไตรราชวิทยาลัยจริงๆมันไม่ได้มีแค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะมีคุณครูที่เข้าใจเด็กคุณครูที่ใช้วินัยเชิงบวกคุณครูที่คุมสติตนเองได้คุณครูที่ใช้ระบบ PLC ที่พัฒนาศักยภาพครูกันเองได้เขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องอำนาจเลยอ่ะเขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องของทรงผมที่เขามีปัญหาเขาไม่เห็นพูดถึงแล้วว่าเขาต้องการไม่เรียวอะไรกลับคืนไม่เห็นพูดถึงเลยแต่เขากลับโชว์แชร์เชื่อมเหมือนกับผู้ใหญ่เลยนะคนดีมีพื้นที่ยืนแล้วเขาเป็นโรงเรียนคุณธรรมเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณครูไปบังคับให้ทำกิจกรรมนะไม่ใช่แต่เด็กเกิดความรู้สึกอยากที่จะทำกิจกรรมคุณครูคอยหนุนนำมีครับศูนย์คุณธรรมที่เรากำลังทำงานอีกหลายโรงเรียนแล้วกลายเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้เรามีตัวอย่างดีๆผมแล้วไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์ผมเชื่อว่ามีหน่วยงานองค์กรและแม้กระทั่งตัวโดยผู้นำเองนะของหลายโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยผมต้องขอชื่นชมและยกย่องเขามีตัวอย่างดีๆเยอะครับ
1: นี่แหละครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการแล้วอยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงให้สังคมของเราเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมมีส่วนร่วมผมว่ามาหาดูตัวอย่างได้ที่ศูนย์คุณธรรมก็ได้สำหรับวันนี้นะครับรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับผมและคุณหมอเดลนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ในตอนต่อไปเรายังมีเคสต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ส่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ิลป์งามวรรณกรรม
1: ว้าว
2: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกล

0: มปราการริมฝั่งแม่นาคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอประสบนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่สองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตถ์ทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโคลงฉันกาบกรอนลิลิตนิราบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัย
3: เคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
0: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
1: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: อาสานี่ภาษาประจำเขาจะเรียกว่าเซวานะครับเซวาก็คือว่าแบบใครก็ได้คือจิตอาสาจิตใจของเขาครับได้มีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เรานั่งบนโต๊ะร่วมกันมีการแบ่งแยกว่าใครโจรใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่เป็นเจ็และการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราออกมาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้บอกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้ต้องนัดทุกวันพุธเราไปแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
1: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเราไม่ทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามาม
2: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะอ
4: ย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนจะถือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่นะที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราอยู่แล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขนะครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเราใช่ไหมเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญคันอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะ

0: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู
2: ้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
0: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
2: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
2: ้
4: ว
2: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
2: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
0: เวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
2: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
2: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
2: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊ะ
2: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
5: โอ้โห
0: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
2: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
0: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
2: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
6: เอ๋เมืองนามรูป
2: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
5: เพราะเหตุ

0: ข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
0: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
2: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
1: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็

0: ายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เจียเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
2: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
3: พวกเราต้องกอดมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
0: เจ้าปานนั่นมือเจ้าใช่ไหมจับมือข้าไว
2: ้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
0: มันนี่สิ
2: เจอแล้ว
1: เข็มทองจับมือข้า

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ย เจ้าหุ่นทั้ง6ของข้ากันใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอย
5: ู่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลย
5: เ
8: อ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ทุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง1,200 เมตร

0: ในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแปะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี้ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนในการสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นสองในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจครับถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรและวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสาม

มากและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดินโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
1: โถออยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆมีขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: ยี่ห้อ
6: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยามหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่อง

0: รายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
4: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
0: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
0: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
4: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตรงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
4: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
4: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
4: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
7: ได้เลย
6: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
3: ลงลิฟต์ ล

0: ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
1: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: บ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรงี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยปรารถนาจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอก พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได้
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎร์สืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับจากครั้งที่แล้วที่ทบทวนใช่ไหมครับจำนวนทำไมเอ่ยนะจำนวนนับไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน10ตอนนี้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วหน่วยที่เท่าไหร่นะหน่วยที
0: ่
1: 2ในเรื่องของดำเนินการของจำนวนซึ่งเรื่องที่เรียนวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเริ่มต้นเลยที่เด็กๆจะรู้จักในเรื่องของการรวมจำนวนเด็กๆรู้จักในเรื่องของการรวมจำนวนไหมครับเอ๊ะรวมจำนวนเป็นอย่างไรนะรวมกันนำมารวมกันทำให้จำนวนเป็นไงครับมากยิ่งขึ้นตอนนี้เด็กๆรู้พื้นฐานเบื้องต้นแล้วในเรื่องของการรวมจำนวนเอาละครับดังนั้นเนื้อเรื่องวันนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านชื่อเรื่องตามคุณครูแม็กเลยนะครับการรวมจำนวน
0: การรวมจำนวน
1: สองจำนวน
0: สองจำนวน
1: ที่มีผลบวกไม่เกินสิบ
0: ที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ผลบวกไม
1: ่
0: เก
1: ิน
0: ส
1: ิ
0: บ
1: เอาละครับดังนั้นเราจะนำจำนวนสองจำนวนมาทำไมกันนะวันนี้รวมกันนะรวมกันแล้วผลบวกทำไมครับไม่เกินอะไรไม่เกินสิบคิดว่ายากไหมวัน

0: นี้คิดว่ายากไหมครับไม่ยากอย่างแน่นอนนะครับนั้นต้นทางปลายทางเรียนรู้กันไปแล้วเนาะเด็กๆก็สามารถทำไมครับเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะครับดังนั้นเรียนรู้วันนี้เรียนไปแล้วต้องได้อะไรบ้างวันนี้เด็กๆจะต้องหาผลบวกของจำนวนกี่จำนวนนะ2จำนวนที่นำมารวมกันที่ผลบวกไม่เกินอะไรครับไม่เกิน10เนาะอาจจะทำไมครับนำจำนวน1รวมกับ1เป็นเท่าไหร่เนี่ย1รวมกับ1
1: 2
0: เป็น2รวมกับ2
1: 4
0: เอาตอบทันทีเลย3รวมกับ3
1: 6
0: นะครับวันนี้แหละลักษณะแบบนี้ก็ไม่ยากเนาะเดี๋ยวคุณครูแม็กก็จะมีวิธีการหาคำตอบนะเด็กอาจจะหาอย่างไรมีวิธีการนับต่ออย่างไรซึ่งเด็กๆบางคนทำไมครับอาจจะคุ้นชินบ้างแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเอาละครับก่อนเริ่มเรียนทุกครั้งต้องทบทวนข้อตกลงนะครับให้จำขึ้นใจเลย2ตาต้องทำไมนะดู2หูต้องฟังเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะข้อตกลงการเรียนรู้นะของคุณครูแม็กไปพร้อมกันเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: มายังไม่มั่นใจเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค
0: ่ะเสียงดังฟังชัดแบบนี้แสดงว่าต้นทางปลายทางพร้อมที่จะทำไมครับทบทวนแล้วเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะ1 2 3
2: 2 9 2 6 3 3 6 คิดมีสติไม่ท้อใจให้ถามกลับบ้านทุกคนเรียนรู้เรื่องเ
0: วลาเอ้าปรบมือตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ้าวคราวนี้นะ2ตาต้องดู2หูต้องฟังเอาละครับสมองต้องคิดตามด้วยนะลองมาดูก่อนนะครับเด็กๆครับก่อนอื่นก็ต้องทบทวนความรู้เดิมเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของจำนวนนับฮูแม็กก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับจำนวนนับเป็นอะไรลองมาดูกันเอาละครับมีสถานการณ์มีรูปภาพให้ดูเอ๊ะดูแล้วเป็นภาพอะไรเนี่ย
2: กล
0: ้วยมีกี่ผลเนี่ยมี3ผลเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของเรานะครับว่าเอ๊ะใครมีกล้วยแล้วมันเป็นอย่างไรอ้าวเอ๊ะใครมีกล้วยเนี่ย
2: มะลิ
0: มะลิทำไมนะ
2: ม
0: ี
2: กล้วย
0: มีกล้วย
2: 3
0: ผลเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
2: แม่ให้มาอ
0: ี
2: ก1ผล
0: แม่ให้มาอีก1ผลยังไงต่อยังไงต่อมะลิทำไมนะมีกล้วยทั้งหมดกี่ผลอ้าวเดี๋ยวให้เด็กๆนะบางคนอาจจะยังอ่านไม่คล่องเดี๋ยวอ่านตามคุณครูแม็กนะครับมะลิมีกล้วย3ผล
2: มะล
0: ิ
2: ม
0: ี
2: กล
0: ้
2: วย3ผล
0: มะล
2: ิ
0: ม
2: ี
0: กล้วย
2: 3
0: ผล
2: แม
0: ่
2: ให้มาอ
0: ี
2: ก1ผล
0: แม่ให้มาอีก1ผลมะลิมีกล้วยทั้งหมดกี่ผล
2: มะลิมีกล้วยทั้งหมดกี่ผล
0: มะลิมีกล้วยทั้งหมดกี่ผล
2: มะลิมีกล้วยทั้งหมดกี่ผล
0: ตอบได้เลยไหมครับเนี่ย
2: ตอบ
0: 4มะลิมีกล้วยทั้งหมดกี่ผลครับ
2: 4ผล
0: บางคนอาจจะทำไมครับมองปุ๊บตอบได้ทันทีเลยนะครับอ้าวลองมาดูพิจารณาดังนั้นเด็กๆเจอสถานการณ์หรือเจอโจทย์ปัญหาเด็กๆต้องทำไมครับค่อยๆวิเคราะห์ก่อนก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะมะลิมีกล้วยอยู่กี่ผลเดิมมะลิมีกล้วยกี่ผลครับเดิมก่อนเลยก่อนอื่นมะลิต้องมีกล้วยกี่ผลก่อนมะลิต้องมีกล้วยเท่าไหร่นะ3ผลแล้วเป็นยังไงต่อไปดูต่อแม่ให้มาเพิ่มอีกแม่ให้มาเพิ่มอีกเท่าไหร่ล่ะกี่ผลนะแม่ให้มาเพิ่มอีก1ผลดูดีๆนะตอนเดิมมีอยู่3เนาะในตอนแรกคุณแม่ทำไมครับให้มาเพิ่มอีก1ผลไปดูต่อเด็กๆคาดการคำตอบนิดนึงคิดว่ามะลิเนี่ยเขาจะมีกล้วยมากขึ้นหรือลดลงครับ
2: มากขึ้น
0: มากขึ้นหรือลดลง
2: มากข
0: ึ้
2: น
0: ทำไมถึงมากขึ้นล่ะ
2: เ

เพราะคุณแม่ให้มาอีกแสดงว่าจำนวนกล้วยจะต้องทำไมครับเพิ่มมากขึ้นไม่ยากนะอันนี้เราค่อยๆดูนะครับเนาะวิเคราะห์ไปนะคราวนี้จำนวนกล้วยที่มากขึ้นนะไปดูต่อแล้วมะลิเนี่ย

0: นับได้เลยจากจำนวนกล้วยทั้งหมดนะถ้านับให้เห็นชัดเจนนะโอ้โหหาจำนวนกล้วยทั้งหมดได้อย่างไรล่ะเอ๊ะเราจะหาจำนวนกล้วยได้อย่างไรนะต้องทำไงนะต้องนับนะครับใช้การนับก็อาจจะนับทำไมเอ่ย1 2 3 4ฟังที่เสียงสุดท้ายดีๆนะ1 2 3 4เห็นไหมครับดังนั้นจำนวนกล้วยของมะลิทั้งหมดมีกี่ผลแล้วครับมีกี่ผลเอ่ยมี4ผลยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนั้นเด็กๆอาจจะใช้วิธีการนับก็ได้เห็นไหมแต่นับแค่เฉพาะที่อยู่ในจานหรือเปล่าเอ่ยไม่นะครับเพราะว่าคุณแม่ทำไมให้มาเพิ่มอีกนั้นจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะก็นับจำนวนทั้งหมดเลยเนาะยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมครับไม่ยากเอ้ามาดูกันต่อไปดูกันต่อคราวนี้เป็นอะไรนะแอปเปิ้ลเขียวกับ
1: แอปเป
0: ิ้
1: ลแดง
0: แอปเปิ้ลแดงแล้วใครล่ะช่วยอ่านหน่อยได้ไหมเนี่ยลองพยายามนิดนึง
1: จ
0: ออูนออ้าวจูนจูนจูนทำอะไรเนี่ยกอเอบอเก็บจูนเก็บเปิ้ลได้เท่าไหร่นะ
1: 4
0: ผลอ้าวไงต
1: ่อ
0: เก็บแอปเปิ้ลเขียวได้เท่าไหร่นะ
1: 2
0: ผลอ้าวคำถามว่า
1: จ
0: ูนมีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ผลอ้าวเดี๋ยวเด็กอ่านตามคุณครูแม็กนะครับ
1: จ
0: ู
1: น
0: เก็บแอปเปิ้ลแดงได้4
1: ผล
0: จูนเก็บแอปเปิ้ลแดงได้4
1: ผล
0: เก็บแอปเปิ้ลเขียวได้2
1: ผล
0: เก็บแอปเปิ้ลเขียวได้2
1: ผล
0: จู
1: น
0: มีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ผลเอาอ่านตามก่อนจู
1: น
0: มีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ผลรู้ไหมเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร
1: ่
0: ทั้งหมดเลยเท่าไหร่นะเอาละเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยวเราต้องลองมาดูกันเด็กๆต้องทำไมครับมีวิธีการวิเคราะห์ค่อยๆดูก่อนจูนเก็บแอปเปิ้ลแดงได้กี่ผลได้เท่าไหร่นะดูจากสถานการณ์ดังนั้นจูนเก็บแอปเปิ้ลแดงได
1: ้
0: 4ผลยากไหมครับ
1: ไม่
0: ยากเนาะบางคนดูจากภาพก็ได้นะคราวนี้ไปดูต่อตอนนี้รู้แล้วแอปเปิ้ลแดงเท่าไหร่แล้วเก็บแอปเปิ้ลเขียวได้เท่าไหร่ล่ะครับได้กี่ผลกี่ผลนะ
1: 2ผล
0: เก็บแอปเปิ้ลเขียวได้2ผลอ่ะบางคนดูจากรูปก็ได้ดูจากทำไมครับในสถานการณ์ก็ได้นะไม่ยากเอาละคราวนี้เขาถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาจำนวนทั้งหมดเนี่ยได้อย่างไรแล้ววะจำนวนของแอปเปิ้ลทั้งหมดของจูนหาได้อย่างไรครับทำอย่างไรนะตอนนี้เด็กๆก็สามารถใช้การนับจากรูปภาพทำไมครับทั้งหมดเลยใช่ป่ะไม่ยากนั้นหาจำนวนทั้งหมดได้จากการนับไม่ยากนะเอาละครับนับอย่างไรล่ะ
1: 1
0: 2 3 4 5 6เด็กๆอาจจะทำไมครับอาจจะนับไม่ตรงกับครูแม็กก็ได้นะอันนี้ทำไมครับทำให้เด็กเห็นชัดเจนเนาะ1 2 3 4 5 6เสียงสุดท้ายลงที่6แสดงว่ามีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ผล
1: 6
0: กี่ผลนะ
1: 6
0: ผลยากไหมเนี่ยวันนี
1: ้
0: ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะเอาละดังนั้นครับเด็กๆครับการใช้คำว่ารวมกับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะเอาอ่านตามรวมกับ
1: รวมกับ
0: อีกคำหนึ่ง

0: กับ
1: วันนี้เดี๋ยวเด็กๆจะเรียนรู้กันคำว่ารวมกับคำว่ากับนะเอาละครับลองมาดูสถานการณ์นี้บ้างมองภาพปุ๊บบอกได้ไหมเนี่ย
2: ส้ม
1: เป็นอะไรนะมีส้มมีส้มอยู่ส้มอยู่ไหนเนี่ยในถาดมีกี่ถาดเนี่ย
2: สองถาด
1: ถาดบนมีกี่ผลนะ
2: สี่ผล
1: ถาดล่างล่ะ
2: ถาดบน
1: เอาละเดี๋ยวเขามีสถานการณ์ลองนะครับลองพยายามอ่านเองนิดนึงคำนี้สอโอมอสมไม่โท
2: ส
1: ้มสี่อะไรอะเยี่ยมเยี่ยมส้มสี่ผล
2: ส
1: ้
2: มส
1: ี่
2: ผล
1: ส้มสี่ผล
2: ส้มสี่ผล
1: คำนี้เมื่อสักครู่ให้อ่านไปแล้วรออัวมอรวมกออะบออ่านว่าร
2: วมก
1: ับ รวมกับอ้าวรวมกับอะไรล่ะ
2: ส
1: ้มอีก3ผลมีส้มทั้งหมดกี่ผลอ้าวเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กอีกครั้งหนึ่งนะอ้าวอ่านตามอีกครั้งหนึ่งส้ม4ผล
2: ส
1: ้
2: ม
1: 4
2: ผล
1: ส้ม
2: 4
1: ผลรวมกับส้มอีก3ผล
2: ส
1: ้
2: มอ
1: ี
2: ก3ผล
1: มี
2: ส้ม
1: มี
2: ส้ม
1: ทั้งหมดกี่ผล
2: ท
1: ั้งหมดกี่ผลโอ้ยหลายคนตอบทันทีเลยเท่าไหร่นะอ้าวบางคนอาจจะตอบได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้เห็นสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาค่อยๆทำไมครับดูก่อนลองดูนะเด็กๆคิดว่าจำนวนส้มทั้งหมดจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่า4ผลครับจำนวนส้มทั้งหมดนั้นเราเอามารวมใช่ไหมส้ม4ผลรวมกับส้มอีก3ผลคำถามถามว่าจำนวนส้มทั้งหมดเนี่ยเด็กๆคิดว่ามีมากกว่าหรือน้อยกว่า4ผลครับ
2: มากกว่า
1: หรือน้อยกว่าม
2: ากกว่า
1: ทำไมถึงมากกว่าล่ะ
2: เพราะมีกี่ผล
1: เพราะว่าเอามาทำไมกัน
2: เยี่ยม
1: ดังนั้นคำตอบแรกตอบถูกต้องนั้นจำนวนส้มทั้งหมดต้องมีทำไมนะมากกว่าเท่าไหร่ครับ4ผลเพราะอะไรโอ้โหถาดนี้ก็ทำไมครับ4ผลแล้วเอามารวมกับเท่าไหร่ล่ะ3ผลเนาะเอาละครับไม่ยากเด็กๆก็ค่อยๆดูนั้นเห็นไหมครับเราต้องมีเหตุผลเนาะเพราะเหตุใดคุณครูแม็กอธิบายแล้วนะถ้าใครตั้งใจฟังก็จะทำไมครับอธิบายได้ทันทีเลยเพราะเหตุใดนะเพราะเพราะอะไรเอ่ยเพราะเป็นการรวมกันของจำนวนเห็นไหมบอกแล้วว่ามีส้มเท่าไหร่ล่ะครับ4ผลรวมกับเท่าไหร่ล่ะ3ผลนั้นส้ม4ผลกับ3ผลต้องเอามาทำไมกันเนี่ยเอามารวมกันเนาะต้องเอามารวมกันนั้นจำนวนต้องทำไมครับมากกว่า4ผลนั่นเองยากไหมเนี่ยหาคำตอบอาจจะไม่ยากแต่เวลาทำไมครับให้เหตุผลเด็กๆอาจจะทำไมครับค่อนข้างยากในการที่จะใช้ภาษาในการสื่อสารสักเล็กน้อยก็ต้องตั้งใจทำไมครับตั้งใจฟังเนาะนั้นคุณครูอธิบายมีลำดับขั้นตอนแล้วก็มีเหตุผลให้เด็กๆด้วยนั้นต้องตั้งใจฟังนะเอาละครับไปต่อแล้วจะหาจำนวนส้มทั้งหมดได้อย่างไรล่ะครับหาได้อย่างไรล่ะใช้วิธีการนับไม่ยากเลยนะครับคราวนี้จะสอนต่อนะนับทั้งหมดอาจจะเสียเวลาจะสอนต่อเราเรียกว่าวิธีการนับต่อดังนั้นเด็กๆรู้อยู่แล้วส้มถาดแรกมีกี่ผลนะ
2: 4

0: มีกี่ผลนะ4ผลเราจะใช้วิธีการนับต่อจาก4ไปอีกกี่ครั้งล่ะครับไปอีก3ครั้งตามจำนวนส้ม4นับต่อเป็นอะไรอ่ะ5 6 7ยักไหมเนี่ยยักไหมเห็นไหมครับไม่ต้องเริ่มนับจาก1เลยรู้แล้วอ๋อถัดนี้มีจำนวน4นับต่อเลย4แล้ว5 6 7ฟังที่เสียงสุดท้ายเนาะนับต่อจาก4ไปอีก3เป็น5 6และเท่าไหร่นะ7ยักไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากดังนั้นมีส้มทั้งหมดกี่ผลนะมีส้มทั้งหมด7ผลไม่ยากไม่ยากเด็กๆ ก็จะเห็นได้ว่า4คำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรนะรออัวมอรวมกออะบอกับอ่านว่ารวมกับ4รวมกับปอเอนอเป็นเท่าไหร่ล่ะ4รวมกับ3เป็น7ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากดังนั้นตั้งใจดูดีๆนะ4รวมกับ3เป็น7 7ตัวนี้คือผลบวกผลบวกเกิดจากการอะไรครับนำจำนวน2จำนวนมาทำไมกันมาทำไมนะมารวมกันเยี่ยมมากเยี่ยมมากมีคนตอบนะครับนั้น7คือผลอะไรครับ7คืออ้าวอ่านตาม7 7คือผลบวกคือผลบวกยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยเนาะดังนั้นตอนนี้หาผลบวกได้แล้วนะ7ก็คือผลบวกนั่นเองนะครับไปดูต่อนะครับเอาละคราวนี้นะครับเด็กๆครับการรวมกันของจำนวน2จำนวนเห็นไหมครับที่ครูแม็กบอกไปเราเรียกว่าการอะไรล่ะครับการอะไรนะคำนี้คำนี
1: ้
0: การเอาละครับเด็กๆครับเรียกว่าการบวกอ้าวเด็กๆพูดตามการบวก
1: การบวก
0: การบวกไม่ได้ยินเลยการบวก
1: การบวก
0: อ้าวเยี่ยมมากนะครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้ค่อยมั่นใจขึ้นหน่อยนะครับนั้นการรวมกันของจำนวน2จำนวนนะเราเรียกว่าการอะไรนะอีกครั้งหนึ่ง
1: การ
0: บวกนะครับไม่ยากไม่ยากไปต่อเลยนะเอาละครับเด็กๆครับลองดู7รวมกับอะไรนะ7รวมกับ1
1: เป็น
0: อะไรนะเขาถามว่าจำนวนใดคือผลบวก7 1 8จำนวนใดคือผลบวกครับจำนวนใดนะ8ถูกต้องดังนั้น8คือผลอะไรครับผลบวกเกิดจากการรวมกันเนาะจากการรวมกันของ7รวมกับอะไรล่ะครับรวมกับ1เป็น8ดังนั้น8เป็นผลบวกไม่ยากไม่ยากสังเกตดีๆนะครับอะไรเนี่ย3เอาช่วยอ่านหน่อย3รวมกับ2เป็นเท่าไหร่นะจำนวนใดคือผลบวก
1: 5
0: จำนวนใดครับ5คือผลบวกไม่ยากนะแบบนี้นะครับไม่ยากเลยเนาะนั้นผลบวกก็เกิดจากการรวมกันนะครับก็คือ3รวมกับ2ไม่ยากไม่ยากนะครับไปต่อนะ5รวมกับ5รวมกับ5เป็นอะไรนะ10คำถามเหมือนเดิมเลยจำนวนใดคือผลบวก
1: 10
0: จำนวนใดนะ10คือผลบวกนะครับยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยผลที่เกิดจากการรวมกันนะครับคือผลบวกนั่นเองเนาะเอาละครับไม่ยากคราวนี้ลองมาดูที่ภาพบ้างเป็นภาพเค้กเค้กมีรสอะไรลองเดาจากภาพมีช็อกโกแลต
1: ม
0: ีอะไรนะ
1: ส
0: ้มคำถามแรกมีเค้กช็อกโกแลตกี่อันช็อกโกแลตกี่อันนะมีช็อกโกแลตอยู่3อัน

0: นะครับเนาะเค้กช็อกโกแลตเนาะวางอยู่เอ๊ะแล้วมีเค้กส้มเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 2
0: เท่าไหร่นะ
1: 2
0: มีเค้กส้ม2อันเนาะเป็นถ้วยเลยนะครับมีเค้กส้มแล้วถามว่ารวมมีเค้กทั้งหมดกี่อันล่ะครับเนี่ยเท่าไหร่นะโอ้โหตอบได้ทันทีเลยนะดังนั้นจำนวนเค้กทั้งหมดที่รวมกันนะครับก็มีเท่าไหร่ครับ5 3รวมกับอะไรนะ3รวมกับ
1: 2
0: เป็น
1: 5
0: ยากมั้ยเนี่ย
1: ย
0: ากมั้ยไม่ยากนะครับอ้าวลองมาดูเอ๊เราจะหาผลบวกได้อย่างไรใช้วิธีการนับเรียนไปแล้วต้องนับจาก1มั้ยเนี่ย
1: ใช
0: ้วิธีการนับอะไรได้เลยเนี่ยนับอะไรนะนับต่อรู้แล้วช็อกโกแลตมีเท่าไหร่ครับมี3นับต่อเลยจากช็อกโกแลต3นับต่อเป็น
1: 4
0: 5ดูที่เสียงสุดท้ายเนาะนับต่อจาก3เป็น4แล้วก
1: ็5
0: คราวนี้ตอบได้แล้วโอ้รวมกัน3
1: รวมก
0: ับ 2 3รวมกับ2เป็น
1: 5
0: เป็นเท่าไหร่นะเป็น5ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากไม่ยาก3รวมกับ2เป็น5แบบนี้นะครับไม่ยากเลยไม่ยากคำถามจำนวนใดคือผลบวกครับ
1: 5
0: จำนวนใดเอ่ย5เป็น
1: ผลบวก
0: ยากไหมเนี่ยแบบนี้ไม่ยากรู้แล้วหาคำตอบได้อธิบายได้ด้วยว่าจำนวนใดคือผลบวกนะผลที่เกิดจากการรวมกันเนาะเช่นข้อนี้คือ3รวมกับ2ผลบวกที่ได้เป็นเท่าไหร่ครับผลบวกที่ได้ก็คือ5เอานะไม่ยากนะไปต่อนะครับยังอยู่ที่เค้กช็อกโกแลตกับเค้กส้มเอ๊ช็อกโกแลตมีกี่อันล่ะครับ
1: อ
0: ้าวช็อกโกแลตมี1ส้มเค้กส้มมองภาพปุ๊บ4เค้กทั้งหมดนะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะมองปุ๊บอ๋อ1รวมกับ4เป็นยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากไม่ยากคราวนี้ไปดูต่อลองมาดูวิธีการหาผลบวกเรียนรู้กันไปแล้วรู้แล้วว่าช็อกโกแลตมีเท่าไหร่นะ1นับต่อเลยจาก1ไม่ต้องเริ่มจาก1แล้วนับต่อเป็น1แล้ว2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีเค้กทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: เอาละไม่ยากไม่ยากนำมารวมกันเนาะดังนั้น1รวมกับ
1: 4
0: 1รวมกับอะไรนะ
1: 4
0: เป็น
1: 5
0: คำถามมาแล้วจำนวนใดคือผลบวก
1: 5
0: จำนวนใดครับ
1: 5
0: จำนวนใดนะ5คือผลบวกยากไหมครับวันนี
1: ้ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากเลยง่ายๆสบายๆใช่ไหมเอาละครับเด็กๆครับไม่ยากคราวนี้ไปดูต่อเลยเอช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตมีเท่าไหร่ครับเค้กช็อกโกแลตมี4เอ๊ะแล้วเค้กส้มล่ะเค้กส้มเท่าไหร
1: ่
0: เค้กส้มมี3ไม่ยากไม่ยากทั้งหมดล่ะตอบได้เลยเท่าไหร่นะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับรวมกันทั้งหมดมี7ไม่ยากนะเอ้าลองมาดูหน่อยวิธีการหาผลบวกหาได้อย่างไร
1: น
0: ับทำไมนะ
1: น
0: ับรวมกันนี่แหละต้องเริ่มจาก1ไหมเนี่ยนับต่อจากอะไรเลยเนี่ย4นับต่อจาก4เป็นเท่าไหร่นะ4แล้ว
1: 5
0: 6นับต่อจาก4เลยเป็น5 6แล้วก็7เสียงสุดท้ายลงที่7แสดงว่ามีเค้กทั้งหมดเท่าไหร่ครับมี7อันเนาะเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้4รวมกับ3เป็นเท่าไหร่ครับ4รวมกับ3เป็น7คำถามมีอยู่ว่าจำนวนใดคือผลบวกครับ
1: 7
0: จำนวนใดนะจำนวน7ก็คือผลบวกนั้นเห็นไหมครับผลที่เกิดจากการรวมกันเนาะก็คือ4รวมกับ3เป็น
1: 7
0: ดังนั้น7

0: เป็นผลผลอะไรนะผลเป็นผลบวกไหนใครเข้าใจแล้วยกมือหลายคนนะครับเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ถึงเวลาที่จะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 1.34 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.34 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยเหลือด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆเปิดไปเอาเปิดไปหน้าที่มีอมยิ้มหน้าเท่าไหร่นะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากบางคนอ่านได้เลยหน้า137มีเลขอะไรบ้างอะ1เลข1เลข3แล้วก็เลข7หรือใครยังไม่เจอเปิดไปหน้าที่มีอมยิ้มอมยิ้มอมยิ้มนะบางคนเปิดปุ๊บเจอปั๊บเลยใครที่ยังไม่เจอช่วยเพื่อนนิดนึงช่วยเพื่อนนิดนึงไหนใครเจอแล้วเปิดหน่วยใหม่เลยนะเอามือชี้ไปที่คำชี้แจงคำชี้แจงคำชี้แจงคำแรกอ่านว่าอะไรเนี่ยใครช่วยอ่านได้เอ่ยตอเอมออ้าวเติมดูก่อนดูก่อนจออำจำนออัวนอนอไออ้าวเห็นไหมครับเขามีรูปมาให้แสดงว่าเราต้องทำไมอ้าวอ่านตามเติมจำนวนเติมจำนวนในช่องว่างในช่องว่างลักษณะหน้าตาของช่องว่างเห็นไหมครับเนาะลองมาดูที่ข้อที่1เดี๋ยวทำข้อที่1ให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเขาเขียนเลยดูนะมีอมยิ้มอยู่2กลุ่มอันดับแรกเด็กๆต้องเติมอะไรนะเติมจำนวนแล้วจะรู้ได้ไงอะว่าเดิมมีอยู่จุดๆๆเดิมมีอยู่เท่าไหร่ล่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามี4ครับต้องทำไงต้องเด็กๆนับเลย1 2 3เติมจำนวนเติมหรือยังเอ่ยเติมหรือยังเติมแล้วเขาบอกต่อซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่นะแล้วจะรู้ได้ไงว่าซื้อเพิ่มต้องทำไงเนี่ยนับเลย1 2 3 4 5ซื้อเพิ่มอีก5 9เขาถามว่ารวมเป็นเท่าไหร่ล่ะรวมทั้งหมด A 4รวมกับ5เป็นเท่าไหร่นะบางคนอาจจะนับทั้งหมดก็ได้หรือสอนไปแล้วใช้วิธีการนับอะไรนะนับต่อได้ไหมต่อจากอะไรอ่ะต่อจาก4แล้ว5 6 7 8 9เติมเลขอะไรครับเติมเลข9เติมเลข9ได้ไหมครับได้ไหมข้ออื่นๆลองทำเองได้ไหมครับลองลงมือทำนะนับจำนวนเนาะอะไรรวมกับอะไรแล้วเดี๋ยวคุณครูแม็กเฉลยให้นะเดี๋ยวคุณแม็กเฉลยให้เอาละบางคน เรียบร้อยแล้วนะอ้าวทำต่อเลยข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6นะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันต่อเลยเปิดไปนั่งต่อไปได้เลยถ้าเสร็จแล้วบางข้ออาจจะยากนะลองทำก่อนลองทำใครเสร็จแล้วลองทำหน้าต่อไปรอเลยวันนี้ไม่ยากจำนวนช่องแรกเห็นไหมเขามีช่องว่างไว้ให้กลุ่มนี้5เรียบร้อยหรือยังเอ่ยเดี๋ยวรอรวมทั้งหมดไงเรียบร้อยหรือยังหน้าแรกช่วยหน่อยใครเสร็จหน้าแรกแล้วขอดูมือหน่อยมีบางกลุ่มเรียบร้อยแล้วมือลงเอามือลงครับดูสองหูทำไมนะเผื่อใครที่ยังทำไม่ได้นะตั้งใจฟังนะข้อนี้ข้อที่2ดูต่อที่ข้อที่2ขนมอะไรเนี่ยใครรู้จักขนมนี้นี่ข้อที่2แล้วไม่ถูกต้องยังไม่ถูกลักษณะคล้ายๆเกี๊ยวซ่าเหรอเขาเรียกกะหรี่ปั๊บรู้จักกะหรี่ปั๊บไหมครับคราวนี้กะหรี่ปั๊บเนาะลองดูเขาบอกว่ามีอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่นะ1เติมเลยนะ1เสร็จแล้วบอกต่อทำเพิ่มอีกทำเพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยทำเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ9เด็กๆเติมอะไรเลยเติม9เขาถามต่อมีอยู่1ทำเพิ่มอีก9รวมเป็นเท่าไหร่นะรวมเป็นเดี๋ยวกลุ่มไหนช่วยตอบเดี๋ยวมีรางวัลติดดาวให้เอาละมีอยู่1ทำเพิ่มอีก9รวมเป็นเติมเลยยากไหมครับไม่ยากใครที่เสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันเลยนะข้อที่3ขนมเปี๊ยะมีอยู่เท่าไหร่นะ
1: 2
0: มีอยู
1: ่
0: 2ได้เพิ่มอีก
1: 2
0: รวมเป็นเท่าไหร่นะรวมเป็น4หน้าแรกตรวจคำตอบก่อนหน้าแรกตรวจคำตอบข้อที่1เขียนเลขถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับตรวจสอบคำตอบก่อนหน้าแรกมีใครเขียนเลขกลับด้านไหมข้อที่1ไหนใครถูกแล้วยกมือข้อที่2ข้อ2ดูนะใครถูกแล้วยกมือไม่ถูกแก้ไขนะครับข้อที่3ใครร้อยแล้วยกมือเอามือลงคุณแม็กไปต่อนะที่ข้อที่อะไรครับ 1

0: 2 3ข้อต่อไปข้อข้อที่4อ้าวข้อ4เขามีแก้วกี่สีเนี่ยเขามีกี่สีข้อที่4เขามีแก้ว2สีเอ๊ะสีแรกมีจำนวนเท่าไหร่นะโอ้สีแรกมีเท่าไหร่นะสีแรกเนี่ยสีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยสีอะไรนะสีแดงมีจำนวนเท่าไหร่ครับเขาเติมมาให้หรือยังเขาเติมมาให้หรือยังนี่เติมแล้ว6รวมกับเท่าไหร่นะเป็นเท่าไหร่ละ6รวมกับ2อ้าวเติมไหนใครเติมแล้วเดี๋ยวกลุ่มไหนไม่ตั้งใจนะขอเก็บดาวคืนเอาละไปต่อข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่5เอ๊มีลูกบาสเกตบอลเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่นะมี6ต้องเติมเลขอะไรครับเลขอะไรนะ
1: เลข
0: 6อ้าวต่อ6รวมกับอะไรนะรวมกับอะไรนะรวมกับ4เติมลงไปเลยเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นเท่าไหร่นะ6รวมกับ4 6แล้ว7 8 9 10รวมเป็น10อ้าวมีใครเขียนตัวเลขกลับด้านเลข6หรือเลข4ตรวจสอบนะแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอ้าวต่อที่ข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่เท่าไหร่ข้อที่6เป็นรูปอะไรเนี่ยลูกอะไรนะลูกแบดอะไรนะครับลูกแบดมินลูกแบดมินตันอ้าวลูกแบดมินตันมีเท่าไหร่เนี่ยมีเท่าไหร่เอ่ยมี3อีกกลุ่มนึงล่ะมีเท่าไหร่นะเอานับหน่อย1 2 3 4อ้าวรวมกันเป็นเท่าไหร่นะ5อ้อเป็น5ก่อนรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ย3รวมกับ5เป็นเท่าไหร่นะเป็น8ยากไหมครับยากไหมไม่ยากสุดท้ายข้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่7ลูกอมเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะอ้าว2เติมลงไปเลยอ้าวถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยรวมกับอีกกลุ่มนึงเท่าไหร่เนี่ยอีกกลุ่มนึงเท่าไหร่เท่าไหร่นะรวมกับ6เป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นอ้าวไหนใครถูกต้องหมดเลยใครถูกต้องหมดเลยเยี่ยมมากใครถูกต้องหมดเลยนะครับครูแม็กเฉลยหมดแล้วนะเรียบร้อยใครเสร็จแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยใครเรียบร้อยแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะนะครับให้เรียบร้อยเลยขอ5วินาที5 4 3 2 1 0กลุ่มไหนเรียบร้อยเอาละกลุ่มไหนเรียบร้อยทุกกลุ่มเรียบร้อยนะครับหันหน้ามาให้ทำไมครับมาด้านหน้าเลยเนาะให้เรียบร้อยเลยนะคราวนี้จากวันนี้ จากวันนี้

0: นะครับเรียนรู้กันไปในเรื่องของทำไมครับการบวกวันนี้เด็กรู้แล้วการบวกเป็นทำไมครับการบวกจำนวน2จำนวนเป็นการนับรวมจำนวนสิ่งต่างๆกี่กลุ่มล่ะครับกี่กลุ่มเลย2กลุ่มวันนี้เด็กเรียนรู้แล้วนะครับการนับรวมสิ่งต่างๆ2กลุ่มดังนั้นผลรวมที่ได้เรียกว่าผลอะไรนะ
1: ผลบวก
0: ผลอะไรเอ่ยผลบวกดังนั้นวันนี้เด็กๆเรียนรู้ตัวอย่างทำไมครับเค้กช็อกโกแลตกับเค้กอะไรครับเค้กส้มถามจำนวนเค้กทั้งหมดเด็กๆก็เอานำมาทำไมครับรวมกันเนาะอาจจะวันนี้สอนวิธีการเพิ่มเติมไปคือการนับต่อซึ่งเด็กๆอาจจะนับต่อจากกลุ่มที่มีจำนวนที่มากกว่าก็ได้เด็กๆก็จะนับต่อน้อยดังนั้นผลบวกที่ได้ก็จะทำไมครับรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนาะเอ้าอย่างเช่นข้อนี้เค้กช็อกโกแลตมีเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: เค้กส้มล่ะ
1: 3
0: 4รวมกับ3เป็น
1: เ
0: อจำนวนใดเป็นผลบวกนะจำนวนใดนะจำนวน7เป็นผลบวกเห็นไหมครับนั้นเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าการบวกจำนวน2จำนวนเนี่ยเป็นการนับรวมสิ่งต่างๆ2กลุ่มเนาะแล้วผลรวมที่ได้เราเรียกว่าผลบวกเนาะยากไหมครับวันนี
1: ้
0: ยากไหมไม่ยากวันนี้ไม่มีการบ้านเนาะเฉลยให้ดูหมดเรียบร้อยแล้วฝากกลับไปทำไมนะฝากกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการบวกและการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เด็กๆอาจจะพบเจอไปแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะทำไมครับมาเรียนรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับเน้นย้ำซ้ำทวนฝากเด็กๆนะครับกลับไปทบทวนบทเรียนที่บ้านด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่า

ับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

ากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันธุ์ไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทลียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

ก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทำงานของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างใครกลับไปทบทวนสระมาแล้วบ้างคะโอ้โหยก2มือเลยนะคะอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเออก่อนจะเริ่มเรียนนะคะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเออได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเออได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนนั่นเองก่อนจะเริ่มสระเออมีเกมให้เล่นอีกแล้วใครอยากเล่นเกมยก2มือเอามือลงค่ะมาดูกันเลยเกมนี้มีชื่อว่า1หรือ2เด็กๆลองชูจำนวนขึ้นมา1หรือว่า2เพราะตัวเลือกของคุณครูในวันนี้ค่ะจะมีแค่1กับ2เท่านั้นเลยคุณครูจะมีคำถามมาให้และจะมีคำให้เติมเราจะต้องเลือกว่าจะเติมคำที่1หรือคำที่2ถ้าหากใครต้องการตอบให้ชูนิ้วขึ้นมา1หรือ2พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: มาดูคำถามแรกกันเลยค่ะถามว่านี่เลยค่ะเป็นประโยคมาแต่ยังไม่ครบถ้วนเลยลูกขาดไปต้องให้พวกเรานี่แหละช่วยเติมว่าจะเป็นอะไรที่หายไปผมจุดๆจอยผมจุดๆจอยอะไรเอ่ย1คำที่หายไปคือคำว่าจอจอหรือเปล่าข้อ1หรือใครเลือกข้อ2จอเจอหรือว่าจอ1หรือ2ผมจุดๆจอยผมจอจอยหรือ2ผมเจอจอยตอบเลยค่ะ1หรือ2คะเด็กๆปลายทางก็สามารถชูนิ้วตอบคุณครูได้เลยนะคะว่าเลือกตัวเลือกที่1หรือตัวเลือกที่2แล้วตอนนี้เด็กๆก็เลือกมาแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าผมจุดๆจอยเอ๊ะอะไรเอ่ยหายไป1หรือ2คำตอบก็คือผมเจอจอยข้อที่2ค่ะใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยคำนี้เลยค่ะลูกประโยคสั้นๆผมเจอจอย
1: ผมเจอจอย
0: ผมเป็นใครต้องเป็นผู้ชายแน่ๆเลยใช่ไหมหรือว่าตัวเราที่เป็นผู้ชายผมเจอใครเอ่ย
1: จอย
0: อาจจะเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งนั่นเองต่อไปใครยังไม่ถูกใครยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามีอีกหนึ่งข้อค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: มาดูกันเลยค่ะข้อนี้ผมชอบจุดๆผมชอบจุดๆหนึ่งทอเธอ1หรือเปล่าหรือว่า2ทออทอคำว่าทอหรือ1คำว่าเธอคะชูนิ้วขึ้นมาตอบได้เลย1หรือ2 1หรือ2คำตอบก็คือข้อ1ค่ะและข้อความสั้นๆประโยคสั้นๆของคุณครูนะคะคือผมชอบเธ
1: อ
0: ผมชอบเธอ
1: ผมชอบเธอ
0: ไปกันต่อไหมคะไปกันต่อเลยค่ะนี่เลยฟังดีๆเลยนะคะเขานอนละจุดๆเขานอนละจุดๆอะไรเอ่ยข้อที่1มอมอ1มอมอหรือว่าจะเป็นข้อ2นะมออม1มอ 2มละเมอหรือละมอเอ่ย1หรือ2ตอบได้เลย1หรือ2 1หรือ2เฉลยคือข้อที่1ค่ะและประโยคนี้นะคะคือเขานอนละเมอนั่นเองเด็กๆพูดตามค่ะเขานอนละเมอ
1: เขานอนละเมอ
0: เขานอนละเมอ
1: เขานอนละ
0: ไหนใครนอนละเมอบ้างโอ้ก็มีใช่ไหมคะเด็กๆมีเหมือนกันต่อไปโอ้โหประโยคยาวเลยเอ๊ะจะมีใครตอบได้หรือเปล่าโอ้ความยากก็ยากขึ้นแน่นอนเลยอ่ะมาดูข้อนี้ฟังดีๆตาก็ต้องดูมาที่ใครเอ่ยที่คุณครูที่จอเลยค่ะมาดูกันเลยน้องชะจุดๆคอยแม่กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะคะน้องชะจุดๆคอยแม่กลับมา1งออองอไม้โทงอชะง้อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นข้อ2งอเอองอไม้โทงอชะงอหรือเปล่า1หรือ2ชูนิ้วขึ้นมาเลยค่ะ1หรือ2คะเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบได้เลยนะคะ1หรือ2คะเด็กๆเอาละค่ะมาเฉลยกันเลยตอนนี้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาแล้วว่า1หรือ2เฉลยนะคะน้องชะอะไรเอ่ยชะอะไรเอ่ย
1: ชะเง
0: อข้อที่2ถูกต้องค่ะและประโยคนี้นะคะจะอ่านว่าน้องชะเง
1: อน
0: ้
1: องชะเง
0: อคอยแม่กลับมาใครชะเง้อคอยคุณพ่อคุณแม่มารับบ้างมีไหมโอ้ทุกคนเลยนะคะต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะอะไรเอ่ยข้อความนี้ไม่ยาวเลยเขาจุดๆกินพริกโอ้โหพริกมีรสชาติอย่างไร
1: เผ
0: ็ดมากเลยเขาจุดๆกินพริก1พอโอรอผลเขาผลกินพริกใช่หรือเปล่าหรือว่าข้อ2ดีคะ
1: ข้อ2

0: ข้อ1หรือข้อ2เฉลยคือข้อ2ค่ะประโยคนี้จริงๆแล้วก็คือเขาเผลอกินพริก
1: เขาเผลอกินพริก
0: เขาเผลอกินพริก
1: เขาเผลอกินพริ ก
0: กินพริกเข้าไปเกิดอะไรขึ้น
1: เผ
0: ็ดมากๆเลยไปกันต่อเลยค่ะมีคำถามแล้วเมื่อสักครู่นี้มีคำสระเออซ่อนอยู่ใช่ไหมคะมาดูกันเลยคำถามมีอยู่ว่าสระเออเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคุณครูลองออกเสียงให้ฟังก่อนสระเออเสียงสั้นหรือเสียงยาวใครคิดว่าเสียงสั้นใครคิดว่าเสียงยาวมาดูกันเลยค่ะที่เด็กๆคิดไว้จะถูกต้องหรือเปล่าในเรียนรู้สระเออสระเออฟังดีๆนะคะเด็กๆสระเออเป็นสระเสียงยาวออกเสียงว่าเออขออีกหนึ่งครั้งสระเออขออีกหนึ่งครั้งสระเออเก่งมากเลยสระเออปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวเอามือลงค่ะมาดูกันเลยสระเออถ้าไม่มีตัวสะกดนี่คือลักษณะของสระเออถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีรูปสระอะไรอยู่ด้านหน้าสระเออยู่ด้านหน้าแล้วอะไรอยู่ข้างหลัง
1: โออ่าง
0: เก่งมากเลยค่ะมีโออ่างอยู่ข้างหลังมีเออยู่ด้านหน้าแล้วมีตัวอ๋ออยู่ด้านหลังตรงกลางครัวไว้ใส่อะไรลูกใส่ตัวพยัญชนะต้นนั่นเองใส่เข้าไปตรงกลางเลยแค่นี้เองนี่คือสระเออแบบไม่มีตัวสะกดเอ๊ะเด็กๆคิดว่าสระเออจะแปลงร่างไหม
1: แปล
0: งร่างไหมถ้ามีตัวสะกดมาดูกันเลยจำดีๆแบบนี้คือแบบที่ไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะมาดูกันเลยสระเออเมื่อมีตัวยอยักษ์แค่ตัวยอยักษ์อย่างเดียวนะลูกถ้ามีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆตอนนี้ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่เมื่อมียอยักษ์สะกดค่ะปิ้งอะไรหายไปออ่างปิ้งหายไปแล้วเอ๊ะแล้วมีอะไรมาแทนที่หรือเปล่าตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวสะกดนะยอยักษ์เป็นตัวสะกดยอยักษ์ก็จะปิ้งเข้ามาแทนที่เลยค่ะอ้าวอะไรหายไปนะ
1: ออ
0: ่างหายไปแล้วเอข้างหน้ายังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเลยตรงกลางก็คือพยัญชนะต้นนั่นเองอหายไปแล้วมียอยักษ์เข้าไปแทนที่เพราะยอยักษ์เป็นตัวสะกดก็ต่อเข้ามาเลยนะคะนี่คือสระเออแบบมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยสมมุติว่าคำนี้นอเออนอเออมาดูคำนี้แล้วถ้าใส่ยอยักษ์ตัวสะกดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเป็นอะไรลองอ่านดูนอเอยอนอเอยอเนยนอเอยอเนยรู้จักเนยไหมคะเนยมีสีอะไรคะมีสีเหลืองนั่นเองเด็กๆดูจากสระเออแบบนี้อะไรหายไปตัวอหายไปแล้วแล้วอะไรเข้ามาต่อท้ายแทนยอยักษ์ที่เป็นตัวสะกดนั่นเองขออีกหนึ่งคำได้ไหมมาดูกันเลยคำนี้ตอเอเตอตอเอเตอขอใส่ตัวสะกดเข้าไปได้ไหมคะใส่ยอยักษ์นั่นเองเพราะเขาบอกแล้วว่าถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดเป็นอะไรตอเอย
1: อ
0: ตอเอย
1: อ
0: เตยแบบนี้อะไรหายไป
1: ออ
0: ่างลดรูปหายไปแล้วมีแค่รูปสระเอเท่านั้นและอะไรเข้ามาต่อท้ายยอยักษ์ที่เป็นตัวสะกดนั่นเองไปกันต่อดีไหมแล้วเด็กๆสงสัยไหมคะว่าถ้าหางไม่ใช่ยอยักษ์เป็นตัวสะกดล่ะสระเอจะเปลี่ยนไปอย่างไรรู้หรือเปล่าเอ่ยใครอยากรู้ยกมือมาดูกันเลยสระเอแบบที่มีตัว

0: ่นๆที่ไม่ใช่ยอยักษ์เป็นตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตอนนี้ยังเหมือนเดิมค่ะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่โอ้ยตอนนี้ตัวสะกดเข้ามาแล้วออ่างจะกระโดดขึ้นไปกลายเป็นกลายเป็นแล้วข้างหลังคืออะไรเนี่ยก็มีตัวสะกดวิ่งจู๊ดเข้ามาเลยค่ะเข้ามาแทนตรงนี้นะคะแทนอออ่างเพราะอออ่างกระโดดขึ้นไปเป็นสระอีด้านบนแล้วมาดูกันเลยขอยกตัวอย่างดอเอเดอดอเอเดอแบบนี้มีตัวสะกดหรือยังไม่มีค่ะแล้วคุณครูขอเพิ่มตัวสะกดได้ไหมคะตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยนอหนูเป็นตัวสะกดถ้าเราสะกดออกมาจะเป็นคำว่าอะไรเนี่ยดอเอานอดอเออนอเดินดอเออนอเดินตัวสะกดเข้ามาแล้วออ่างกระโดดขึ้นไปกลายเป็นสระอิเลยต่อไปมาดูกันเลยคำนี้ปอเออเปอร์ปอเออเปอร์ขอใส่ตัวสะกดเพิ่มเข้าไปคือตัวอะไรเป็นตัวสะกดดอเด็กกลายเป็นอะไรเอ่ยปอเออดอปอเออดอเปิดปอเออดอเปิดนั่นเองนะคะตัวอด้านหลังของสระเอเนี่ยกระโดดกลายเป็นสระอิไปแล้วนั่นเองเข้าใจไหมเอ่ยใครเข้าใจแล้วขอหัวใจดวงเล็กๆดวงโตขึ้นมานิดนึงดวงโตที่สุดเลยเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยได้เวลาฝึกเขียนสระเอกันแล้วนิ้ววิเศษพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆชูนิ้ววิเศษขึ้นมาเลยนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนอ
1: ยู่นี่จ้ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู
1: ่นี่ค่ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู
1: ่นี่
0: ตอนนี้นิ้ววิเศษของเด็กๆพร้อมแล้วเอ๊ะสระเอแบบนี้คือสระเอแบบไหนเอ่ยมีตัวสะกดไหม
1: เก
0: ่งมากเลยเป็นสระเอที่ไม่มีตัวสะกดมีรูปสระเออยู่ด้านหน้าแล้วมีอะไรอยู่ข้างหลังออ่างอยู่ข้างหลังอ่ะทุกคนส่งพลังมาให้คุณครูค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนสระเอกันเอ๊ะต้องเริ่มเขียนจากสระไหนเอ่ยเก่งมากเลยต้องเริ่มจากเอก่อนเริ่มจากด้านหน้าแล้วเขามีหัวไหมคะ
1: ม
0: ีต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะต้องเริ่มจากหัวของสระก่อนนะคะม้วนหัวกลมๆแล้วไปไหนต่อลูกแล้วก็ตรงขึ้นไปอ่ะขอขีดตรงกลางเอาไว้ใส่อะไรเอ่ยพยัญชนะต้นแล้วก็อะไรอยู่ข้างหลังอ่างม้วนหัวกลมๆแล้วก็ตรงลงมาตรงไปด้านหลังตรงขึ้นไปแล้วก็โค้งเป็น
1: หล
0: ังคาเสร็จหรือยังเอ่ย
1: เส
0: ร็จแล้วไปกันต่อเลยนี่คือสระเอที่มีอะไรสะกดลูกมีอะไรเป็นตัวสะกดมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนสีเลยนะคะเพราะสระอ่ะขอให้สระเป็นสระเอม้วนหัวกลมๆแล้วก็ไปไหนต่อ
1: ข
0: ึ้
1: น
0: ตรงขึ้นไปสระเอมีออ่างหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม
0: ่มีแล้วเพราะว่าออ่างได้หายไปแล้วค่ะแล้วก็มีอะไรเข้ามาแทนที
1: ่
0: ยอยักษ์ขออนุญาตให้ยอยักษ์เป็นสีเป็นสีน้ำเงินนะคะม้วนหัวกลมๆค่ะลูกแล้วก็ไปไหนต่อหยักเข้าไปแล้วก็ไปไหนต
1: ่อ
0: ลงไปแล้วก็ไปตรงไปด้านหลังตรงขึ้นไปเลยได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้แล้วแบบมียอยักษ์สะกดถ้าหากแบบมีตัวอื่นๆสะกดล่ะคะลูกทำอย่างไรเอ่ยตัวสะกดอื่นๆที่ไม่ใช่ยอยักษ์ต้องมีสระอะไรก่อนสระเอก่อนนะคะมีรูปสระเอม้วนหัวกลมๆแล้วก็ไปไหนต่อลูกตรงขึ้นไปขาดอะไรเอ่ยมีต้องใส่สระอิบนพยัญชนะต้นนั่นเองใส่สระอิไปเลยชึบเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูกันต่อเลยสระเออแบบนี้เด็กๆดูสระเออแบบนี้เป็นสระเออที่มีอะไรเป็นตัวสะกดเป็นมีตัวสะกดแต่เป็นตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ยอยักษ์นั่นเองมาดูกันต่อเลยเรียนรู้คำสระเออพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาดูกันเลยวันนี้เราจะรู้จักใครบ้างพี่พี่แน่นอนเลยพี่ชื่ออะไรเอ่ยมาสะกดพร้อมกันเลยดีไหมคะดีไหมคะพออีพีไหมเอกพี่
1: พออีพีไหมเอกพี่
0: ดอเออเดิมไหมจัดเต้าวาเด
1: ้อ
0: ดอเออเดิมไหมจัดเต้าวาเด
1: ้อ
0: พี่เด้อ
1: เด
0: ๋
1: อ
0: พี่คนนี้ชื่อว่าอะไรลูก
1: พ
0: ี่เด๋อนั่นเองแบบนี้มีตัวสะกดหรือยังสระเออยังไม่มีตัวสะกดไปกันต่อเลยค่ะใครเอ่ยคุณปู่แน่นอนเลยคุณปู่แต่คุณปู่ชื่ออะไรเอ่ยปออูปูไม้เอกปู
1: ่
0: ตอเออมอเติมปู่เติมเติมเอ๊ะทำไมคำว่าเติมสระเออถึงเปลี่ยนไปแบบนี้ลูกเพราะมันมีตัวสะกดที่เป็นมอมามันจึงเปลี่ยนไปเป็นสระเอและออะหลังกระโดดกลายเป็นสระอีนั่นเองไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยใครอะไรเอ่ยมาดูกันเลยเมนูนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งขอไอไข่ไม่เอกไข่
1: ขอไอไข่
0: ลออูกอลูก
1: ลออูกอลูก
0: ขอเออยอเขย
1: ไข
0: ่
1: ล
0: ู
1: กเขย
0: ไข่ลูกเขยใครเคยทานไข่ลูกเขยแบบนี้บ้างอร่อยไหมคะรสชาติเป็นอย่างไรคะเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากเลยนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนั่นเองเอ๊ะเด็กๆคะขอถามอีกหนึ่งคำถามทำไมคำว่าเขยสระเออจึงเป็นแบบนี
1: ้
0: เก่งมากเลยเพราะว่ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดออ่างก็เลยเป็นอย่างไรหายไปเหลือแค่รูปสระเอด้านหน้าแล้วยอยักษ์ก็เข้ามาแทนนั่นเองไปกันต่อเลยได้เวลาฝึกอ่านพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะมาดูกันเลยค่ะอะไรบ้างเอ่ยวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอ๊ะมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้เด็กๆทายว่าต้องมีคนละเมอแน่นอนเลยมาดูกันเลยว่าใครเอ่ยจะเดินละเมอนะคะน้องน้องของเธอ
1: เด
0: ินละเม
1: อ
0: น้องของเธอ
1: เด
0: ิน
1: ละเม
0: อพี่เด
1: ๋อ
0: พี่เด๋อชะเง
1: ้
0: อดูใบเตย
1: ด
0: ู
1: ใบเตย
0: ย่าเอ๋
1: ย
0: ย่าเอ๋ยชอบทำไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยต้นรำเพย
1: เ
0: ติบโต
1: เติ บโต
0: ดอกสวยงาม
1: ดอกสวยงาม
0: มาดูกันตั้งแต่บรรทัดแรกเลยเอ๊ะใครเดินละเมอเอ่ย
1: น
0: ้องของเธอเดินละเมอต่อไปพี่เด๋อเขาทำอะไรคะชะเง้อดูอะไรดูใบเตยชะเง้อเป็นอย่างไรการที่เราเนี่ยชูคอขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็มองไปอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองหรือว่าชะเง้อคอยใครได้ไหมคะได้เลยค่ะแล้วพี่เด๋อเขาชะเง้อดูอะไรลูกดูใบเตยนั่นเองต่อไปย่าเอ๋ยเขาทำอะไรคะเขาชอบทำอะไรลูกชอบทำไข่ลูกเขยเอ๊ะมีใครชอบทานไข่ลูกเขยบ้างโอ้โหหลายคนเลยต่อไปต้นรำเพยเอ๊ะเด็กๆรู้จักต้นรำเพยหรือเปล่าเอ่ย นี่เลยรู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนี่เลยค่ะดอกรำเพยเป็นลักษณะแบบนี้สีอะไรเอ่ย

0: องใครอยากเห็นบ้างเอ่ยโอ้อยากเห็นหลายคนเลยนี่คือดอกรำเพยนะคะไปกันต่อเลยไปกันต่อพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะกะปิ
1: กะป
0: ิกะปิทำจากเคยเนย
1: เนย
0: ทำจากนม
1: ผม
0: ผมขอเงินเพิ่
1: ม
0: ปู่เติม
1: ป
0: ู่เติมดูรำเสริงกะปิทำจากอะไรเป็นตัวเคยนะคะเป็นสัตว์น้ำหนึ่งนั่นเองอาจจะตัวเล็กกว่ากุ้งนะคะลูกมาดูกันต่อเลยแล้วเนยล่ะคะทำจากอะไรเอ่ยเนยทำจากนมแล้วผมขออะไรเนี่ยขอเงินขอเงินใครขอเงินเพิ่มเข้าไปอีกได้ไหมคะขอเงินเพิ่มคืออะไรลูกขอเงินที่เยอะขึ้นนั่นเองเอ๊ะมีใครชอบขอเงินเพิ่มบ้างโอ้โหต่อไปปู่เติมล่ะคะปู่เติมชอบดูอะไรเอ่ยปู่เติมชอบดูรำเสิงนั่นเองเด็กๆรู้จักรำเสิงไหมรำเสิงเป็นรำของทางภาคอีสานนั่นเองจะมีจังหวะที่มันมากๆเลยนะคะเอ๊ะใครเคยดูรำเสิงบ้างเออเป็นรำอย่างหนึ่งนั่นเองแต่ว่าเป็นรำทางภาคอีสานจะมีดนตรีเร้าใจสนุกสนานมากๆเลยไปกันต่อเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆ ดูค่ะใบความรู้ที่8นะคะเรื่องสระเออถ้าหากใครลืมเอ๊ะสระเออเขียนอย่างไรแล้วกลับมาดูได้ไหม
1: ได
0: ้ฝึกอ่านได้ไหมคะ
1: ได
0: ้มีทั้งสระเออแบบนี้แบบที่ไม่มีตัวสะกดแล้วก็มีสระเออแบบที่เปลี่ยนรูปแล้วแล้วมียอยักษ์เข้ามาแทนเพราะว่ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองแล้วมีสระเออแบบมีตัวอื่นๆที่เป็นตัวสะกดจากออ่างกระโดดกลายเป็นอะไรนะสระอะไรนะสระอีนั่นเองและกิจกรรมในวันนี้ของเด็กๆค่ะคือ1ให้เด็กๆฟังคำชี้แจงก่อนถ้าฟังต้องใช้อะไรลูกใช้หูฟังเลยให้เด็กๆฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่8ค่ะเรื่องเขียนคำสระเออหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะให้เด็กๆลงมือทำได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่8ค่ะเรื่องเขียนคำสระเออหลังจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนทำใบงานที่8ได้เลยค่ะซึ่งระหว่างที่เด็กๆทำกิจกรรมคุณครูใบพายและคุณครูปลายทางนะคะก็จะให้แนะนำเด็กๆ เป็นรายบุคคลค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมานำขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปใบงานที่8ค่ะเขียนคำสระเออค่ะจะเจอใครบ้างเอ่ยโอ้เจอภาพละเมอด้วยนะคะเจอแล้วเก่งมากเลยหน้า118นะคะลูกอ่ะเจอแล้วดูเพื่อนด้านข้างซิว่าเขาเจอหรือเปล่าเอ่ยช่วยเพื่อนหน่อยค่ะใช่ค่ะเจอแล้วนะลูกเปิดไปอีกครับ
2: สระอันนี้สระเออเขาเรียกไปอย่างไร
0: สระเออลูกสระเออไปอีกค่ะใช่เลยสระเออใครยังไม่เจอยกมือเลยค่ะเปิดไปค่ะตอนนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3เจอแล้วกลุ่มที่4เจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วเหมือนกันนะคะกลุ่มที่5เจอมั้ยคะ
3: เจ
0: อแล้วค่ะเจอแล้วเหมือนกันอ่ะเมื่อเจอแล้วขอให้ทุกคนวางดินสอก่อนค่ะหันไปทางซ้ายสิคะเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอมั้ยหันไปทางขวาหันมาตรงกลางสะบัดมือเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวจับหัวจับไหล่จับเอวเอามือลงค่ะอ่ะหันมาดูก่อนเลยเอ๊ะตอนที่1ให้ทำอะไรเอ่ยให้ทำอะไรเอ่ยลูกเขียนตามเส้นปลาเขียนต

ำลอยปลาเด็กๆเห็นไหมว่าสระเอเนี่ยมันยังจางอยู่เลยมันยังไม่ชัดเจนเด็กๆทำให้ชัดเจนได้ไหมคะสระเอมีหัวไหมมีเราต้องเริ่มเขียนจากหัวของสระก่อนเสมอนะคะเอ๊ะมีทั้งหมดกี่คำเอ่ยลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โหมีกี่คำ9คำเด็กๆลองสังเกตดูในบรรทัดแรกเป็นสระเอแบบไม่มีตัวสะกดเลยต่อไปในบรรทัดที่2จะเป็นสระเอแบบมียอยักษ์สะกดและบรรทัดสุดท้ายนะคะลูกสระเอแบบมีตัวอื่นๆสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์นั่นเองต่อไปมาดูตอนที่2กันเลยปรบมือ1ครั้งเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงปรบมือเด็กๆ เลยปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหันมาดูที่จอค่ะใครไม่ดูจะทำไม่ได้กลุ่มที่3พร้อมไหมคะพร้อมแล้วตอนนี้ใช้ปากไหมเอ่ยไม่เลยใช้ตากับใช้หูนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างของคุณครูตัวอย่างคำว่าอะไรเอ่ยตัวอย่างคำว่าอะไรเอ่ยชอเอยอเฉยมอเอยอเมยรวมเป็นเฉยเมยรวมเป็นเฉยเมยคำว่าชอเอยอเฉยเอ๊ะอะไรหายไปอะไรลดรูปหายไปตัวออ่างนั่นเองค่ะครูขอวงไว้เลยนะคะทำไมออ่างถึงหายไปเพราะมีอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองยอยักษ์ก็จะมาแทนเลยแล้วนำคำมารวมข้างล่างกลายเป็นเฉยเมยยากไหมคะขออีกหนึ่งได้ไหมคำว่าบอไอใบคำว่าใบมีแล้วตอเอยยอเตยแล้วคำว่าเตยเขียนอย่างไรล่ะลูกเขียนอย่างไรเอ่ยอะไรไม่ต้องไม่ใส่เนี่ยตอเต่าใส่ไหมตอเต่าใส่เพราะว่าเป็นพยัญชนะต้นสระเอเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่อะไรหายไปสระเออ อ่างหายไปเพราะว่ามีอะไรเป็นตัวสะกดคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองเมื่อเราเขียนออกมาตอเอยอเตยตอเต่าก่อนนี่ตอเต่ามาแล้วตอเต่าเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองสระเอเด็กๆบอกแล้วว่าอ่างหายไปเพราะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนี่เลยมาแล้วค่ะแล้วก็ใส่ยอยักษ์เป็นตัวสะกดตามหลังไปแล้วนำมารวมกันบอไอใบตอเอยอเตยรวมเป็นใบเตยได้ไหมคะได้ค่ะหรือว่าข้ออื่นๆอาจจะมีสระเอแบบเปลี่ยนรูปก็ได้ออ่างด้านหลังกลายเป็นสระอีเด็กๆดูดีๆเลยถ้ามียอยักษ์ถึงจะลดรูปออ่างนะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดตัวอื่นที่ไม่ใช่ยอยักษ์ออ่างจะกลายเป็นสระอีด้านบนเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะถูกต้องค่ะเอ๊ะขาดตัวอะไรไปเติมยอยักษ์ด้วยใช่ค่ะใช่เลยลูกเนยแข็งเด็กๆคะในข้อที่1ให้เราเติมยอยักษ์ด้วยนะคะคำว่าเตยอ่ะลูกเติมยอยักษ์ด้วยนะคะถูกต้องค่ะเติมยอยักษ์เหมือนในตัวอย่างคุณครูเลยนะคะอ่ะนั่งให้ดีลูกโอเคดีมากค่ะถูกต้องค่ะเอ๊ยยอยักษ์มียอยักษ์ด้วยหนูเขียนยอยักษ์เติมเข้าไปด้วยเขียนยอยักษ์ตรงนี้ไม่ใช่ถึงหน้านี้งานของเราวันนี้มีทั้งหมด3หน้านะคะ

ียนเดินใบเตยอีกครั้งไปตรงนี้คำว่าเตยเด็กๆ ดูคำว่าเตยตรงนี้ข้อที่1ให้เพิ่มยอยักษ์เข้าไปด้วยนะคะตอเอยยอเอยเขียนยอยักษ์เพิ่มเหมือนตัวอย่างคุณครูในจอเลยนะคะแล้วก็เขียนตอเอยยอเตยมาข้างหลังด้วยเขียนเพิ่มได้เลยค่ะตอเอยยอเตยเพิ่มยอยักษ์ก่อนนี่ไงเพิ่มแบบนี้เลยทำได้ไหมคะตอเอยอเตยหนูเพิ่มยอยักษ์ก่อนเหมือนในตัวอย่างครูเพิ่มยอยักษ์เข้าไปอ่ะเขียนยอยักษ์ใช่เลยค่ะลูกตรงนี้เลยเขียนเลยค่ะถูกต้องค่ะตรงนี้เขียนว่าใบเตยเอามารวมกันเหมือนตรงนี้เลยค่ะเขียนใบเตยไม่ใช่ค่ะสระถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดอ้ออ่างจะหายไปเราก็จะเขียนแค่นี่แค่นี้เองแค่นี้ได้ไหมลูกได้ไหมคะได้ไหมคะเขียนยอยักษ์เพิ่มเข้าไปก่อนหนูเขียนยอยักษ์หนึ่งตัวเดี๋ยวครูให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างด้วยเขียนยอยักษ์ตรงนี้ยอยักษ์เขียนให้ตรงกันลูกเอาใหม่มียางลบไหมคะยางลบมา

0: เขียนอย่างไรตอเอยอเพิ่มยอยักษ์เข้าไปด้วยค่ะเขียนยอยักษ์เพิ่มเลยถึงไหนแล้วลูกไหนคะยอยักษ์รอแป๊บนึงลูกยอยักษ์ใช่ยอยักษ์เขียนยังไงเขียนแบบนี้เด็กๆ ดูคำว่าใบเตยข้อที่1ให้เพิ่มยอยักษ์เข้าไปด้วยตอเอยอเตยรวมเป็นใบเตยเขียนซ้ำอีกหนึ่งครั้ง
1: ใบไหนคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เสร็จแล้วค่ะนี่เป็นตัวอย่างค่ะรอสักครู่ค่ะลูกถูกต้องครับเก่งมากเหลือข้อสุดท้ายมีอีกหน้าหนึ่งนะทำหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วใช่ไหมลูกสระอย่าลืมอีกข้างบนนะลูกใช่เลยถูกต้องต่อไปนอเอยอเนยนั่งดีๆค่ะนอเอยอเนยเขียนอย่างไรเอ่ยเนย
1: เสร็จแล้ว
0: ระบายสีได้เลยค่ะถูกต้องเก่งมากต่อไปนอเอยอเนยถูกต้องครับนอหนูก่อนนะครับนอหนูพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางใช่ไหมเราต้องใส่นอหนูเข้าไปก่อนลำเสริงมีไม้โทด้วยนะคะอย่าลืมไม้โทนะคะเอต้องอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเอ่ยใช่เลยนอเอยอเนยอันนี้ลบค่ะอันนี้นอเอยอเนยตรงนี้ลบตรงนี้ถูกแล้วแล้วรวมกันถูกต้องเลยแขกสระเอข้างหน้าเอต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยข้างหน้าสุดเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูไปดูให้ถูกต้องตรงนี้เพิ่มยอยักษ์เข้าไปด้วยเพิ่มยอยักษ์นี่เพิ่มยอยักษ์เหมือนของเพื่อนเลยสระเออยู่ข้างหน้าสุดเลยนี่ไงสระเออยู่ข้างหน้าสุดเลยตรงนี้มีอยู่แล้วค่ะลูกนี่ใบเตยตอเออยอเตยใช่ไหมคะหนูนำมารวมกันอีกครั้งหนึ่งเขียนแบบนี้ใบเตยอีกครั้ง

0: ถูกต้องแล้วหนูนำมาเขียนอีกรอบนึงใบเตยเขียนทั้งใบแล้วก็เตยเลยอย่าลืมไม้โทนะคะอ่ะรำเสิร์งเขียนอย่างไรมี A อยู่ข้างหน้าอย่าลืมนะซอโซ่ต้องใส่ไปตรงกลางเลยใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะถูกต้องค่ะสระเอิ่มมีตัวอื่นเป็นตัวสะกดออ่างกระโดดไปเป็นสระอินั่นเองตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วหนูเขียนให้ตรงกันลูกตรงนี้ลบค่ะเขียนในบรรทัดช่องเดียวกันแต่ถูกแล้วนะแบบนี้ถูกแล้วค่ะเออยู่ข้างหน้าถูกแล้วสระเออถ้ามีตัวอื่นเป็นตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์อจะกระโดดกลายเป็นสระอิเลยกระโดดไปเป็นสระอิแล้วต้องใส่อิก่อนแล้วใส่ไม้โททีหลังลูกยังเลยยังเขียนไม่ครบเลยลูกดูสระเออถ้ามีตัวอื่นเป็นตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์อ่างกระโดดกลายเป็นสระอิอย่าลืมสระอินะคะข้างหน้าถูกต้องใกล้จะหมดเวลาแล้วต่อเออบออ๋อนี่ลูกต่อเอองอเซิงไม่โทเซิงสระเออมีตัวอื่นที่ไม่ใช่ยอยักษ์ใช่ไหมออ่างกระโดดกลายเป็นสระอิเพิ่มสระอีกบนซอโซ่เลยเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมไม้โทมีไม้โทก็ต้องเติมด้านบนสระอีกเลยมีไม้โทใช่ไหมงั้นเราต้องเติมไม้โทอยู่บนสระอีกด้วยแล้วก็มาเขียนรวมกันรำเสิงตรงนี้ก็ต้องเป็นรำเสิงต่อไปเติบโตตอเออบอเติบเขียนยังไงใช่ค่ะสระเออยู่ข้างหน้าใช่ไหมลูกลูกเออยู่ข้างหน้าหนูก็ต้องใส่หน้านอนหนูใช่เลยต่อไปออ่างมีไหมไม่มีเพราะว่ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดเราก็ใส่ยอยักษ์เข้าไปตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนับถอยหลังเก็บทุกอย่างลงใต้โต๊ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5ค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยสามารถเก็บของได้ตามเวลาที่กำหนดตอนนี้ไม่มีใครเขียนอะไรแล้วให้ทุกคนเก็บของให้หมดเลยแล้วหันมาดูคุณครูค่ะมาดูซิว่าที่เราทำงานไปถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆสามารถแปลงร่างสระเออได้ถูกต้องไหมมาดูกันเลยใบงานจะมีทั้งหมด3หน้ามาดูหน้าแรกก่อนตอนที่1 นะคะเอ๊ะคำแรกเมื่อเขียนสระเออเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทอเออเธอทอเออเธอเธอละอะไรละเมอละเมอละเมอคำนี้ล่ะคะชังอะไรชะเงอชะเงอคนนี้ใครเอ่ยยออายาไม่เอกย่าอเอยยอเอย่าเอย
1: ย
0: ่
1: าเอ
0: ยแล้วก็อะไรเอ่ยรำเพยรำเพยไข่ลูกเขยแล้วก็ปูอะไรคะ
1: ป
0: ูเติมแล้วก็

0: มอเพิ่มไหมเอก
1: เพิ่ม
0: แล้วก็
1: เด
0: ินเก่งมากเอาปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปถึงตอนที่สองแล้วดูซิว่าใครทำได้ถูกต้องบ้างข้อที่หนึ่งบอไอใบตอเอยอเตยอะไรหายไปอ๋ออ่างหายไปเพราะว่ามีอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองแล้วนำมารวมกันกลายเป็นใบเตยต่อไปนอเอยอเนยเอ๊ะอะไรหายไปเวลาเขียนสระเอออ่างหายไปเพราะมีอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์นั่นเองต่อไปขอแอะงอแข็งรวมกันเป็นเนยแข็งใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปขอเพิ่มความยากสระเออีกหนึ่งหน้านี้เป็นสระเออแบบที่ไม่มียอสะกดค่ะเพราะฉะนั้นออ่างด้านหลังจากกระโดดกลายเป็นสระอีด้านบนเลยมาดูกันเลยค่ะรออัมรัมซอเอองอเสิงไม้โทเสิงรวมกันเป็นรัมเสิงต่อไปตอเอบอเติบตอโอโตรวมกันเป็นเติบโตรวมกันเป็นเติบโตต่อไปงอเอนอเงินทองอทองรวมกันเป็นเงินทองรวมกันเป็นเงินทองอย่าลืมสระเอถ้ามีตัวสะกดแต่ไม่ใช่ยอยักษ์อ่างข้างหลังจะกระโดดกลายเป็นสระอิทันทีเลยค่ะมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เรียนเรื่องสระเรียนเรื่องสระสระเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวลองออกเสียงสระออกเสียงสระสระถ้าไม่มีตัวสะกดจะเขียนอย่างไรลูกอะไรอยู่ข้างหน้า
1: สระเอ
0: รูปสระเอจะอยู่ด้านหน้าแล้วอะไรอยู่ข้างหลังออ่างตรงกลางใส่อะไรพยัญชนะต้นนั่นเองแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาค่ะตัวสะกดเป็นยอยักษ์ด้วยเกิดอะไรขึ้น
1: หาย
0: ไปอ่างหายไปแล้วเหลือแค่รูปเอด้านหน้าแล้วอะไรจะเข้ามาต่อหลัง
1: ยอย
0: ักษ์อ่างปิ้งหายไปแล้วยอยักษ์เข้ามาแทนที่เลยแต่ถ้าเกิดตัวสะกดมันเป็นตัวอื่นล่ะคะที่ไม่ใช่ยอยักษ์ด้วยเขียนอย่างไรเอแบบนี้ตอนแรกมีอแบบนี้แล้วมีตัวสะกดขึ้นมาอะไรขึ้นอ่างปิ้งหายไปแล้วกระโดดกลายเป็นสระอิเลยค่ะแล้วตัวสะกดก็จะตืดตามหลังมานั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ทำได้ไหมสนุกมากวันนี้นี่สระเออแบบไม่มีตัวสะกดแบบมีอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์แล้วแบบนี้ล่ะคะแบบที่มีตัวสะกดแต่เป็นตัวเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ยอยักษ์นั่นเองแล้วครั้งต่อไปค่ะจะเรียนในเรื่องทบทวนสระเปลี่ยนรูปโอ้โหเปลี่ยนรูปต้องมีแปลงร่างแน่ๆเลยต่อไปสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะคือใบงานที่9ค่ะเรื่องสระเปลี่ยนรูปน่ารู้นั่นเองซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุกไหมคะอยากเรียนอีกไหมคะใครชอบมากๆเลยขอหัวใจค่ะใครทำงานเสร็จแล้วขอหัวใจดวงโตๆเลยเอามือลงค่ะส่วนใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเลยค่ะลูกนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วพรุ่งนี้นำมาส่งคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เลยนะคะและอย่าลืมสำคัญมากๆเลยอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านได้ไหม
1: ได
0: ้ใครทำได้ขอนิ้วก้อยอย่าลืมไปฝึกเขียนได้ไหมคะ
1: ได้
0: ขอนิ้วก้อยอีกหนึ่งนิ้วเลยค่ะสัญญาแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะสำหรับในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบ7รอบ84พรรษาตลอดเวลา66ปีที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาตลอดทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงในขอบขันธสีมาโดยไม่ทรงแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนมัสยิดโบสถ์และพระอุโบสถต่างๆอย่างทั่วถึงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกิจการงานศาสนกิจของศาสนาต่างๆตามวาระโอกาสอยู่เสมอปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามของถวยราชหลายครั้งหลายโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสถึงเรื่องการศาสนาให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีระหว่างชนในชาติโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่อยู่ในประเทศไทยปฏิบัติต่อกันอย่างคนที่เจริญอย่างแท้จริงอยู่ในศีลในธรรมของตนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นร่มเกล้าธงชัยยึดโยงคนไทยทุกหมู่เหล่าให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
1: ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาด
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงมีพื้นฐานจากครอบครัวที่ปลูกฝังให้เคารพนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงบำเพ็ญกุศลทานเช่นทรงบาตรในยามเช้าทรงจัดดอกไม้บูชาพระในตอนเย็นและในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนที่วัดวาอารามต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสังเกตเห็นเด็กไทยสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นไปนั่งปฏิบัติธรรมเข้าค่ายธรรมะกันมากขึ้นและมีประชาชนไปรอคอยฟังเทศเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้มีลำโพงขยายเสียงให้ประชาชนที่มานั่งได้ฟังคำพระเทศไปพร้อมๆกับพระองค์พระราชจริยวัตรอันงดงามนี้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาว่าหากคนเราประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนาแล้วอยู่ที่ใดจะทำให้ที่นั่นสงบร่มเย็นจึงควรแล้วที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะยึดถือและน้อมนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อคนเราเคารพสิทธิด้านความเชื่อและศาสนาไม่เบียดเบียนกันไม่แตกแยกกันด้วยความคิดความเชื่อก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สำคัญคือจะทำให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงประโยชน์จะบังเกิดแก่ประชาชนและผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยคือประเทศไทยของเราทุกคน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะแล้ววันนี้ก็ขึ้นหน่วยที่2ของภาคเรียนนี้แล้วนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวกันเถอะนะคะและในวันนี้ค่ะเราจะในเรื่องของการทำความสะอาดร่างกายนะคะเช้านี้เด็กๆทำความสะอาดร่างกายกันมาแล้วหรือยังคะทำหรือยังเพื่อนปลายทางทำหรือยังคะลูกทำแล้วเหมือนกันแต่พอบอกว่าทำแล้วทำยังไงคะทำความสะอาดร่างกายทำอะไรนะลูกเอาน้ำถูตัวแล้วไงอีกคะแล้วก็ถูสบู่แล้วก็ล้างตัวแล้วก็แปรงฟันแสดงว่าเด็กๆนั้นยังมีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมอยู่นะคะในเรื่องของการทำความสะอาดร่างกายนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้นะคะก็คือสามารถบอกความหมายค่ะของการทำความสะอาดร่างกายได้นะคะและก็ต้องเขียนลำดับด้วยนะคะในเรื่องของขั้นตอนการทำความสะอาดร่างกายนะคะหรือการอาบน้ำได้ถูกต้องด้วยนะคะสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญนะคะของการทำความสะอาดร่างกายนะคะนักเรียนลองคิดสิถ้าเกิดเราไม่ทำความสะอาดร่างกายวันนี้กลับบ้านไปแล้วเราก็ไม่ได้ทำความสะอาดร่างกายพรุ่งนี้เช้าเรามาโรงเรียนอีกเราก็ไม่ได้ทำความสะอาดร่างกายอีกกลับบ้านไปอีกเราก็ไม่ได้ทำอีกเราจะเป็นยังไงคะลูกเราจะคันแล้วก็เหม็นโอ้โหแสดงว่างานเด็กๆทุกคนนั้นทำความสะอาดร่างกายวันละกี่ครั้งคะลูกกี่ครั้งนะคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูมีคำถามมาให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะถ้าเราไม่ทำความสะอาดร่างกายเมื่อกี้เด็กๆบอกเหม็นแบบว่าพร้อมกันเลยคุณครูอยากขอตัวแทนค่ะกลุ่มละ1คนนะคะขอเริ่มที่กลุ่ม5ก่อนค่ะกลุ่ม5ค่ะใครดีคะถ้าเราไม่ทำความสะอาดร่างกายจะเป็นยังไงใครอยากตอบดีคะกลุ่ม5ได้ค่ะลูกขอคนที่อยากตอบนะคะขอไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะลูกส่งไมค์ให้เพื่อนด้วยนะคะเป็นยังไงคะลูก
1: ก็เราไม่ทำความสะอาดตัวแล้วก็ตัวแล้วก็เหม็น
0: เหม็นนะคะเก่งมากค่ะกลุ่ม4ล่ะคะลูกส่งไมค์ให้เพื่อนได้เลยค่ะทำให้เราคันนะคะกลุ่ม3ส่งมาให้เพื่อนได้เลยค่ะใครอยากตอบคะเอาไม่อยากตอบกลุ่ม3มีใครอยากตอบไหมลูกมีไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะลูกมีไหมลูกไม่มีงั้นไปที่กลุ่ม2ได้เลยค่ะกลุ่ม2วันนี้ขออาสาสมัครก่อนนะคะ
2: เราจะคัน
0: ค่ะเก่งค่ะกลุ่มหนึ่งค่ะเอาใครอยากตอบหยิบไมค์แล้วตอบได้เลยค่ะเป็นยังไงคะลูก
3: สกปรก
0: สกปรกนะคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะคือถ้าเราไม่ทำความสะอาดร่างกายเราก็จะสกปรกเราก็จะคันและเราก็จะทำไมลูกเหม็นและสุดท้ายค่ะเราก็จะมีโรคด้วยนะคะโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังมีโรคอะไรบ้างนะมีโรคอะไรบ้างลูกคันคันคันคันเป็นกากเกลื่อนแบบนี้นะคะฉะนั้นเราควรทำความสะอาดร่างกายวันละกี่ครั้ง
4: สอง
0: กี่ครั้ง
4: สอง
0: ครั้งค่ะกี่ครั้งนะคะ
4: สองคร
0: ั้
4: ง
0: เยี่ยมมากค่ะลูกอ้าวทีนี้เรามาดูนะคะว่าการทำความสะอาดร่างกายนั้นหมายถึงอะไรนะคะการทำความสะอาดร่างกายนะคะก็หมายถึงการชำระสิ่งสกปรกนะคะและคราบเหงื่อใครออกจากร่างกายของเรานะคะทำให้ร่างกายของเรานั้นสะอาด แล้วก็สดชื่นด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะยังช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคผิวหนังด้วยสังเกตไหมว่าเวลาเราอาบน้ำเสร็จหรือทำความสะอาดร่างกายเสร็จแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วเราก็หอมด้วยรู้สึกไหมคะลูก
2: ร
0: ู้สึกใช่ไหมคะและอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายมีอะไรบ้างเดี๋ยวใครอยากจะตอบเยอะจังเลยตอนนี้ไมค์อยู่ที่กลุ่ม4นะคะขอให้กลุ่ม4แล้วกันนะคะลูกทั้งกลุ่มได้เลยไหมลูกขอคนละ1อย่างมีอะไรบ้างคะ
3: สบู
0: ่มีสบู่นะคะ
3: ฝักบัว
0: มีฝักบัวมีอะไรอีกลูก
5: ยาสระผม
0: มียาสระผม
6: แป้งสีฟัน
0: แป้งสีฟัน
6: ยาสีฟัน
0: เยี่ยมมากค่ะนะคะเพื่อนเรารวมไปถึงในเรื่องของการทำความสะอาดช่องปากด้วยนะคะแต่ทีนี้การทำความสะอาดร่างกายเมื่อกี้ก็มีตอบถูกหลายอย่างมีสบู่มีอะไรอีกนะฝักบัวแล้วถ้าเกิดบ้านเราไม่มีฝักบัวล่ะลูกเราจะใช้อะไรแทนดีนะใช้อะไรนะคะอะไรนะคะขันค่ะขันครับผู้ชายต้องลงท้ายด้วยว่าอะไรคะลูกผู้หญิงล่ะคะลูกเยี่ยมมากค่ะถ้าไม่มีฝักบัวต้องใช้อะไรนะคะเก่งมากค่ะลูกมาดูของครูบ้างคุณครูก็มีขันนะคะขันเอาไว้ทำอะไรคะลูก
7: เอาไว
0: ้ตักน้ำลาดตัวใช่ไหมคะเยี่ยมมากถ้าบางบ้านห้องน้ำอาจจะเป็นฝักบัวแล้วใช่ไหมใช่ไหม
7: ใช
0: ่ไหมคะแล้วนักเรียนนั้นอาบน้ำด้วยขันหรือฝักบัวคะลูกอะไรนะคะ
7: ฝักบ
0: ั
7: ว
0: ค่ะเก่งมากค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะลูก
7: สบ
0: ู่ก้อนที่บ้านใช้ไหมคะ
7: ใช่ค
0: ่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีสบู่ก้อนล่ะ
7: ก
0: ็จะใช้สบู่เหลวใช่ไหมคะนี่สบู่เหลวต่อไปค่ะผ้าเช็ดตัวนะคะเอาไว้เช็ดตัวเราตอนไหนลูก
7: ตอนที
0: ่เราอาบน้ำเสร็จแล้วถ้าเราอาบน้ำเสร็จแล้วเราไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวได้ไหมอ่ะ
7: ไม่ได
0: ้เราไปใส่เสื้อผ้าเลย
7: ไม่ได้
0: เพราะว่าโอ้โหเหตุผลเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยแสดงว่านักเรียนนั้นทำไมลูกปฏิบัติตัวได้ถูกต้องอย่างแน่นอนเลยค่ะคือพอเราอาบน้ำเสร็จแล้วตัวเราก็จะเปียกเราเลยต้องใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดเพื่อให้ตัวเราแห้งแล้วเราค่อยทำไมคะลูก
7: ใส่เส
0: ื้อ
7: ผ้า
0: ไปใส่เสื้อผ้าหรือไปแต่งตัวนะคะเอามาทวนอีกหนึ่งรอบอุปกรณ์ที่ครูแนะนำไปเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างนะมีขัน

0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ต้อง
0: มาค่ะก็ฝักบัวไม่มีไงคะคุณครูใช้ขันแทนได้ไหมคะลูก
1: ต้องมีเต็มส
0: ี่วันอาบน้ำวันนี้อาบน้ำ
1: ต้องมียาสระผม
0: อันนั้นสระผมก็วันนี้อาบน้ำอย่างเดียวไม่สระผม
1: ฮะ
0: ทำไมอ่ะลูก
1: ออ
0: กผมต้องสระทุกวันเลยเหรอคะผมจริงๆเราไม่จำเป็นต้องสระทุกวันแต่ทำไมลูกเราอาจจะสระวันเว้นวันได้แต่น้ำหรือการทำความสะอาดร่างกายเราต้องทุกวันวันละ2ครั้งนะคะเยี่ยมมากค่ะเอาทีนี้มาดูขั้นตอนบ้างถ้าเกิดคุณครูจะเดินไปสุ่มเด็กๆแล้วให้บอกขั้นตอนการอาบน้ำนักเรียนคิดว่าเพื่อนเราทำได้ไหมคะคิดว่าทำได้ไหมคะลูกเพื่อนปลายทางคะนักเรียนลองหาตัวแทนห้องหรือใครก็ได้นะคะลองบอกสิคะว่าขั้นตอนการอาบน้ำนั้นนักเรียนทำยังไงบ้างตอนนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอสุ่มนักเรียนที่ต้นทางนี้1คนนะคะจะดูว่าสามารถจะบอกขั้นตอนการทำความสะอาดร่างกายได้ไหมซึ่งถูกผิดไม่เป็นไรนะคะคุณครูขอสุ่มคนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่มีไหมคะ
1: ไม่มี
0: หนูชื่ออะไรคะลูกหนูชื่ออะไรคะลูกพอบอกกอไก่ปุ๊บหนูยกมือครูถามหนูชื่ออะไรคะลูกหนูไม่ตอบคุณครูเอากอไก่มีใครชื่อกอไก่บ้างไม่มีหนูชื่ออะไรคะลูกมีเพื่อนต้องไปถึงไปดูหน้าอกเพื่อนให้ดูชื่ออะไรคะลูกมาวินมาวินขึ้นต้นด้วยหมอหมากอไก่มีไหมไม่มีเปลี่ยนไปนะสอเสือค่ะสอเสือไม่ใช่เราเอ๊ะสุนทรีชันนิวาไหนคะชื่ออะไรคะลูก
1: พัก
0: คานานค่ะสอเสือตรงไหนอะลูกขาสอเสือค่ะหนูชื่ออะไรคะลูกเชิญเลยค่ะสุพัชรานี่ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเป็นเด็กหญิงสุนทรีสาธุภาพนะหยิบไม้มาเลยค่ะเมื่อเช้าหนูทำความสะอาดร่างกายมาแล้วใช่ไหมคะลูกเอ๊ะหนูทำยังไงบ้างคะเริ่มต้น
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำทำยังไงคะลูกพอเข้าห้องน้ำไปแล้วหนูทำยังไงคะ
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำทำยังไงอะลูกบอกขั้นตอนนิดนึงขั้นตอนในการอาบน้ำคำว่าอาบน้ำของหนูคือทำยังไงคะลูก
2: เอาข
0: ัน
2: มาอาบ
0: เอาขันตักน้ำลาดใส่ตัวใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อคะลูกหลังจากนั้นเอาสบู่มา
2: ถูตัว
0: ถูตัวแล้วยังไงอีกคะลูก
2: อาบน้ำ
0: แล้วก็เอาน้ำลาดอีกทีนึงก็คือล้างสบู่นะคะแล้วไงคะ
2: สระผม
0: แล้วก็สระผมด้วยแล้วไงอีกลูก
2: ล้างผม
0: ล้างผมนะคะแล้วไงอีกคะ
2: แปรงฟ
0: ันอีกเช็ดตัวได้ยังเช็ดตัวเก่งมากค่ะอ้าวเชิญเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนเราหน่อยค่ะเมื่อกี้เพื่อนถึงบอกถึงไปอะไรลูกไปสระผมไปแปรงฟันกันเลยทีเดียวนะคะแสดงว่าเคยทำจริงๆแต่คำว่าที่เด็กๆบอกว่าอาบน้ำคุณครูเข้าใจว่าเด็กๆคงเข้าใจว่าคือการทำความสะอาดร่างกายเป็นการอาบน้ำใช่ไหมลูกก็เลยไม่ได้บอกขั้นตอนที่ว่าเอาน้ำลาดตัวเอาสบู่ถูล้างตัวด้วยน้ำอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะใช่ไหมทีนี้ค่ะคุณครูจะมาอธิบายขั้นตอนให้ฟังนะคะขั้นตอนที่1ค่ะเราจะต้องล้างตัวเองนะคะด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะคือล้างด้วยน้ำเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมลูกพอไปถึงเนี่ยเราเข้าห้องน้ำเราต้องเอาน้ำล้างตัวเองก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: ไม่งั้นเ
0: พราะเดี๋ยวตัวเราจะไม่เปียกใช่เราต้องตัวเปียกก่อนใช่เพราะสบู่จะไม่ติดนะคะทูหมดเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเราต้องล้างร่างกายด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะเพราะว่านี่เลยค่ะเพื่อขจัดสิ่งสกปรกนะคะที่เคลือบผิวร่างกายของเราก่อนนะคะเราอาจจะใช้น้ำเนี่ยลาดไปใช่ไหมคะแล้วก็ถูไปก่อนรอบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะทำไมลูกก่อนที่เราจะ ถูสบู่นะคะให้ทั่วร่างกายเลยเอแล้วเวลาพอเราถูสบู่

0: ู่นี่เราถูส่วนไหนบ้างคะ
1: แขน
0: ส่วนไหนบ้างนะ
1: แขน
0: แขนส่วนไหนอีก
1: ต
0: ั
1: ว
0: ขาขาแล้วส่วนไหนอีกคะ
1: เท้าเท้าหลังหลังตัว
0: ตรงไหนอีกนะ
1: หล
0: ังตัวแล้วถูถึงไหมคะลูกหลังตัวไม่ถึงทำยังไงคะเดี๋ยวทำท่าถูหลังให้ดูหน่อยเก่งจังเลยเวลาเราถูสบู่นะคะเราต้องเน้นบริเวณที่เหงื่อออกมากนั่นก็คือรักแร้ของเราตรงไหนคือรักแร้ใช่ค่ะไม่ขำค่ะลูกถ้าเราอาบน้ำแล้วเราไม่ถูสบู่ที่รักแร้ทำไมลูกคราบเหงื่อที่สมอยู่กลิ่นที่สะสมอยู่จะทำให้เรามีกลิ่นตัวนะลูกนะฉะนั้นเวลาเราอาบน้ำเราต้องถูสบู่ที่รักแร้ของเราด้วยใช่แล้วนั้นยังไม่พอค่ะที่ขาหนีบตรงไหนขาหนีบถูของตัวเองเลยแล้วก็ที่หลังหูนะคะซอกคอถูให้หมดเลยเมื่อเราจะเน้นจากการถูจากด้านบนลงสู่ด้านล่างนะคะแม้กระทั่งนิ้วเท้าก็อย่าลืมถูสบู่ด้วยนะต่อไปค่ะเมื่อถูสบู่เสร็จแล้วเราก็ล้างตัวด้วยน้ำสะอาดนะคะจนกระทั่งทำไมลูกแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งด้วยนะคะเราจะสังเกตยังไงคะว่าเราล้างตัวสะอาดแล้วก่อนที่เราจะไปเช็ดตัวเราจะรู้ได้ไงคะว่าสบู่เราหมดตัวเราแล้ว
1: จะไม่มันที่แขน
0: มันจะไม่มันไม่ลื่นใช่ไหมใช่เยี่ยมมากค่ะแล้วเราก็ค่อยไปเช็ดตัวเคยมีไหมเวลาเราจะไปเช็ดตัวเอ๊ะตรงนี้ยังลื่นอยู่แล้วกลับไปอาบน้ำใหม่มีไหมคะมีแสดงว่านักเรียนนั้นได้รู้จักการตรวจสอบนะคะร่างกายของตนเองและสามารถกลับไปแก้ไขได้นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ไปสวมชุดชั้นในของตนเองนะคะแล้วก็สวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยออกจากห้องน้ำนะลูกนะเอวิธีทำความสะอาดร่างกายเมื่อกี้นี้มี5ขั้นตอนใครจำได้บ้าง
1: ล้างตัว
0: อะไรนะล้างตัวด้วยน้ำเปล่าแล้วก
1: ็
0: ถูสบู่แล้วก็ล้างน้ำเปล่าแล้วก็
1: เช็ดตัว
0: แล้วก็โอ้โหเก่งจังเลยเดี๋ยวต้องเดินไปหาแล้วล่ะค่ะขออีกหนึ่งรอบเก่งมากลูกขออีกหนึ่งรอบทำยังไงนะคะลูกขั้นตอนแรก
2: ล้างน้ำเปล่า
0: แล้วก
2: ็ถูสบู
0: ่แล้วก
2: ็ล้างน้ำเปล่า
0: แล้วก็
2: เช็ดตัว
0: แล้วก
2: ็ใส่เสื้อผ้า
0: โอ้โหเก่งจังเลยถ้าจำกันได้ขนาดนี้แสดงว่าเดี๋ยวตอนปฏิบัติจริงถ้าคุณครูจะทำความสะอาดร่างกายตัวเองเด็กๆจะบอกขั้นตอนคุณครูได้ใช่ไหม
1: ได
0: ้ได้หรือเปล่าคะได้ไหมคะได้ไหมคะลูก
1: ได
0: ้ค่ะถ้าเด็กๆตอบกันได้ขนาดนี้นะคะคุณครูว่างั้นเดี๋ยวตอนที่คุณครูสาธิตการทำความสะอาดร่างกายนั้นเด็กๆจะช่วยคุณครูบอกตามขั้นตอนได้ใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะลูก
1: ได้
0: จริงหรือเปล่าคะลูก
1: จริง
0: จริงไหมคะ
1: จริงค่ะ
0: โอ้โหงั้นตอนนี้ค่ะห้องน้ำคุณครูมาแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดร่างกายกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ค่ะเราจะมาทำความสะอาดร่างกายกันอันนี้เป็นกะละมังตอนนี้หนูๆอยู่ปออะไรกันแล้วคะลูกยังอาบน้ำในกะละมังหรือเปล่าอ้าวหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่ไม่แล้วใช่ไหมคะงั้นเราต้องใช้กะละมังนี้ไหมคะลูกกะละมังนี้ต้องใช้ให้กับใครคะลูก
1: น
0: ้
1: องเด
0: ็กเล็กๆใช่ไหมคะอนุบาลเราก็ไม่อาบในกะละมังแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแต่อันนี้เด็กๆสามารถเอาไว้ทำไมลูกเล่นเสริมพัฒนาการตัวเองได้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่าค่ะขออุปกรณ์คุณครูด้วยค่ะเชิญค่ะนี่นะคะ

0: รับวันนี้กลับคืนไปด้วยครับยังจำอุปกรณ์ได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
1: มีผ้าเช
0: ็
1: ดต
0: ั
1: ว
0: นี่ค่ะผ้าเช็ดตัว
1: มีแชมพูเจล
0: เอาใหม่เดี๋ยวขอเป็นกลุ่ม3ค่ะมีอะไรนะคะลูกมีผ้าเช็ดตัวมีสบู่แล้วก็สบู่เหลวมีทั้งสบู่ก้อนแล้วก็สบู่เหลวเลยแล้วก็มีอะไรลูกมีขันนะคะถ้าเกิดเรามีสบู่ก้อนเราก็จะต้องมีอะไรลูกที่วางสบู่ด้วยนะคะขออนุญาตวางสบู่ไว้ก่อนสบู่ไว้ด้านนอกนี้นะคะแบบนี้ขั้นที่1สมมุติว่าตอนนี้คุณครูมาอยู่ในห้องน้ำแล้วใช่ไหมเตรียมตัวจะทำความสะอาดร่างกายขั้นที่1ทำยังไงนะคะลูก
1: ล
0: ้
1: างต
0: ั
1: ว
0: ล้างตัวตรงนี้เป็นน้ำนะลูกนักเรียนเห็นเป็นน้ำไหมคะโอ้โหเก่งมากเห็นไหมน้ำล้างตัวแล้วไงอีกคะลูกขั้นที่สองถูสบู่เราต้องตักน้ำใส่ขันไว้เล็กน้อยแล้วเราก็ถูสบู่สบู่เราแห้งอยู่เราต้องทำไมลูกกวักน้ำมาถูสบู่ใช่ไหมคะพอมีสบู่แล้วทำยังไงอีก
1: ถ
0: ูแล้วไงคะถูตรงไหนบ้างรักแร้เอาระวังสบู่ก่อนถูรักแร้ถูหูถูคอ
1: ถ
0: ู
1: ต
0: ั
1: ว
0: ส่วนใหญ่จะเห็นนะคะสังเกตจากลูกครูนะจะถูท้องเนี่ยท้องนี่ขาวขาวตัวนี่เราต้องถูให้ทั่วเลยนะลูกไม่ใช่ถูแค่ท้องนะหลังด้วยเราพยายามถูให้ทั่วนะคะแล้วถ้าเกิดสบู่ทำไมลูกไม่พอเราก็สามารถที่จะทำไมคะลูกน้ำใส่สบู่แล้วก็ถูนะคะถูตามที่ไหนคะขานีบข้อเท้านิ้วเท้านะคะเมื่อถูทั่วแล้วทำยังไงอีกคะลูกขั้นที่3ล้างตัวตักน้ำล้างตัวสะอาดยัง
1: แล้ว
0: ไงอีกคะไปเช็ดตัว
1: ใส
0: ่เสื้อผ้าหน้ายังไม่ได้ล้างเลยหรือว่าขั้นตอนที่เราอาบน้ำเนี่ยเราก็คือทำความสะอาดร่างกายคือเรารวมถึงใบหน้าไปแล้วนะลูกนะก็คือเวลาอาบน้ำเนี่ยควรเริ่มจากทำไมลูกจากส่วนบนลงสู่ส่วนล่างขออีกหนึ่งรอบได้ไหมลูก
1: ได
0: ้นะขออีกหนึ่งรอบเอาให้มีหน้าด้วยนะคะเอาเริ่มใหม่ค่ะ1 2 3ล้างตัวล้างตัวเสร็จทำไมลูกล้างหน้าแล้วไงต่อคะถูสบู่ถูสบู่ถูหน้าด้วยถูแก้มถูคอถูให้ทั่วถูหูถูรักแร้แล้วไงคะถูตัวถูคอถูให้เลี่ยมๆเลยแล้วก็ไปถูที่ขานิ้วเท้าเสร็จแล้วค่ะ
1: ล้าง
0: ตัวเลยเวลาล้างตัวเนี่ยผิวเราจะต้องมาไงลูกดังปื๊ดๆเลยแบบว่าไม่มีสบู่แล้วผิวไม่ลื่นแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็ไปหยิบผ้าเช็ดตัวนะคะเราก็แกะผ้าเช็ดตัวทำไมลูกคะซับหน้าให้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำไมคะห่มใช่ไหมห่มตัวแล้วก็ใส่ห่มแค่นี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ถ้าอยู่ในห้องน้ำเนี่ยได้อยู่นะคะเราก็อาจจะเช็ดตัวให้เรียบร้อยพอเช็ดตัวเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ทำไมคะใส่ชุดชั้นในก่อนแล้วเราค่อยใส่เสื้อผ้าแล้วเราก็ออกจากห้องน้ำได้นะคะเดี๋ยวคุณครูอาบเสร็จแล้วต่อไปค่ะขอกลุ่มละ1คนจะทันไหมนะเอาเป็นว่าตอนนี้ขอ1คนก่อนเป็นผู้หญิงมาตรงนี้เลยค่ะมาเดี๋ยวคุณครูพับผ้าเช็ดตัวใหม่ก่อนได้ไหมคะลูกใครจะออกมาดีมาเลยค่ะลุกมาเลยค่ะสตางค์มาเดี๋ยวขอพับผ้าเช็ดตัวก่อนนะคะตอนนี้นะคะเรามีอาสาสมัครนะคะจะมาสาธิตให้ดูนะคะโดยจะมีผู้กำกับตัวน้อยนะคะแล้วก็จะมีอาสาสมัครของเราตัวน้อยนะคะมาสาธิตการอาบน้ำพร้อมยังคะลูก
2: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมไหมคะหนูจะใช้สบู่ก้อนหรือสบู่เหลวก็ได้นะลูกนะ เริ่มเลยค่ะลูกขั้นที่หนึ่งทำไงคะ
1: ล้างตัว
0: ล้างตัวเลยค่ะนี่เป็นไงล่ะแล้วไงอีกคะลูกขั้นที่สอง
1: ถูสบู่
0: ถูสบู่ค่ะอืมเยี่ยมมากถูแก้มเวลาเราถูสบู่เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะลูกถูให้ทั่วร่างกายนะร่างกายของเรามีส่วนไหนบ้างมีตั้งแต่ทำไมลูกใบหน้าลงไปยันถึงเท้าของเราเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราก็ทำไมยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะบางคนอาบน้ำไปก็ร้องเพลงไปเป็นหรือเปล่าลูก
1: เป
0: ็นบางคนเปิดเพลงฟังด้วยนะเพื่อนเพื่อนยังถูสบู่อยู่นะใจเย็นๆบางคนอาจจะมีอุปกรณ์เสริมอาจจะมีอะไรคะลูกฟองน้ำใช่ไหมคะเพื่อเป็นการทำให้ลูกเพิ่มให้สบู่นะมีเนื้อสบู่เพิ่มมากขึ้นมีฟองเพิ่มมากขึ้นเสร็จแล้วลูกวางสบู่แล้ว
1: ล้างตัว
0: ล้างตัวนี่ถ้าเธอไม่บอกล้างตัวเพื่อนไม่ล้างนะคะเก่งมากๆลูกเวลาเราล้างตัวเราต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งของเราทำไมคะลูกถูไปด้วยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยคนสวยของคุณครูเก่งจังเลยล้างตัวแล้วทำไงคะ
1: เช็ดตัว
0: นี่ค่ะผ้าเช็ดตัวค่ะเช็ดตัวค่ะสามารถกางผ้าเช็ดตัวได้เลยค่ะลูกเอาเช็ดตัวจริงๆไปเลยผ้าเช็ดตัวผืนนี้ผืนใหม่ค่ะลูกเก่งมากค่ะเอาเช็ดตัวเสร็จแล้ว
1: ใส่เสื้อผ้า
0: ใส่เสื้อผ้าทำท่าใส่เสื้อผ้านี่โอ้โหเก่งไหมคะลูกปรบมือหน่อยงั้นเดี๋ยวทุกคนจะได้ทำพร้อมกันโดยทำอยู่ที่โต๊ะของตัวเองเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะสมมุติเลยค่ะว่าข้างหน้าเรามีสบู่เห็นสบู่อยู่ที่ข้างหน้าไหมคะลูกเอาเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะลูกเห็นสบู่อยู่ที่ข้างหน้าไหมคะลูก
1: เห็น
0: ขันอยู่ข้างหน้าตัวเองไหมคะลูกเห็นยังเห็นผ้าเช็ดตัวไหมลูก
1: เห็น
0: เยี่ยมมากค่ะตอนนี้ทุกคนยืนขึ้นค่ะคุณครูจะสังเกตดูนะคะว่าใครทำถูกไหมอ้าวตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องน้ำแล้วเวลาเข้าห้องน้ำเราจะไม่เล่นในห้องน้ำเพราะห้องน้ำทำไมลูกบางครั้งเปียกแล้วลื่นเราจะไม่วิ่งหรือเราจะไม่ทำไมลูกไม่กระโดดโลดเต้นในห้องน้ำนะคะขั้นที่หนึ่งค่ะล้างตัวเองเอาล้างเลยล้างไหนล้างตัวเองก่อนค่ะเพื่อให้คับเหงื่อครับทำไมลูกสิ่งสกปรกออกไปหนึ่งรอบต่อไปค่ะล้างเสร็จแล้วถูสบู่เราเป็นสบู่เหลวบ้างนี่เพื่อนเรากดสบู่เลยถูสบู่ค่ะถูให้ทั่วถูให้ทั่วมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะลูกอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวเพราะเราสระผมคุณครูร้องได้แค่นี้แหละลูกนะอาบน้ำไปถูสบู่ถูให้ทั่วนิ้วเท้าเยี่ยมเอาขึ้นมาล้างตัวตักน้ำล้างตัวตูมเอาตูมต่อไปค่ะเอาสำรวจสิผิวเราคาบสบู่หมดหรือยังหมดยังคะอุ๊ยยังเหลือคาบสบู่ที่นิ้วอยู่นิดนึงเอาล้างใหม่เอาล้างอ้าวหมดหรือยังหยิบผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดให้แห้งค่ะต่อไปแห้งแล้วใส่ชุดเลยจะชุดนี่ใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงใส่เสื้อโอ้โห ออกจากห้องน้ำได้ยังยังค่ะลืมอะไรหรือเปล่าเอาผ้าเช็ดตัวไปไหนไปปากด้วยเก่งมากค่ะอ้าวแต่งตัวเสร็จแล้วมานั่งเรียนกันต่อสดชื่นยังสดชื่นไหมคะสดชื่นแล้วเยี่ยมมากค่ะอ้าวถ้าสดชื่นแล้วงั้นตอนนี้ทุกคนต้องพร้อมทำกิจกรรมแล้วนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1ค่ะเรื่องการทำความสะอาดร่างกายนะคะแล้วก็กำกับดูแลเด็กๆด้วยนะคะในการทำกิจกรรมค่ะสำหรับใบงานที่1ของเรานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมมีรูปภาพเห็นไหมลูกเห็นรูปภาพไหมคะเห็นรูปภาพแล้วใช่ไหมคะคำชี้แจงค่ะตื่นเต้นใช่ไหมลูกหลังจากอาบน้ำแล้วสดชื่นสดชื่นแล้วนิ่งนิดนึงค่ะอ้าวคำชี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนนั้นเรียงลำดับขั้นตอนค่ะก็คือให้ใส่หมายเลขในรูปภาพนี้ว่าภาพไหนน่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งภาพไหนหมายเลขสองจนกระทั่งถึงขั้นที่ห้ายากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: ทำได้ไหมคะลูก
2: ได้
0: ทำได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ทำได้ไหมคะ
2: ได
0: ้เก่งมากค่ะถ้าเด็กๆทำได้นะคะงั้นลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองด้วยนะคะเห็นไหมว่ามันมีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องเห็นไหมคะลูกช่องนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนั้นใส่เสื้อผ้าให้ด้วยได้ไหมนะได้ไหมคะ
2: ได้
0: อ้าวถ้าได้งั้นเพิ่มให้คุณครูได้เลยค่ะจะใส่เป็นชุดอะไรก็แล้วแต่เด็กๆเลยค่ะจะใส่เป็นชุดนอนหรือชุดนักเรียนก็ได้นะลูกนะให้ใส่เลขนะคะเป็นเลขไทยเห็นไหมคะเป็นเลขไทยเขียนได้ไหมลูก
2: ได
0: ้โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้หมดแล้วนะคะดูผลงานของเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างคะลูกเอ๊เพื่อนเราบอกว่าภาพแรกนี้เป็นภาพที่เท่าไหร่คะลูกเห็นไหมคะเป็นภาพที่4แล้ว1อยู่ไหนเอ่ย1อยู่นี่1คือต้องทำอะไรคะลูก
1: ล้างต
0: ั
1: ว
0: ล้างตัวพอล้างตัวแล้วไปไหนคะไปถูสบู่คือภาพที่2พอถูสบู่เสร็จแล้วไปไหน
1: แล้วก
0: ็ล้างตัวคือล้างสบู่ออกใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็มาเช็ดตัวแล้วก็มาใส่เสื้อผ้าแล้วเพื่อนเราก็ทำไมคะลูกแถมให้อีกหนึ่งชุดค่ะคือแต่งตัวให้เรียบร้อยเลยเก่งไหมเด็กๆก็ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะอ้าวงั้นมาดูของคุณครูเฉลยบ้างนะคะดูซิว่าจะตรงกับเพื่อนๆของเราหรือไม่นะคะตอนนี้ให้ทุกคนนะลองดูที่ใบงานของตัวเองค่ะว่าเฉลยตรงกับคุณครูไหมนะคะอ้าวภาพที่หนึ่งค่ะเป็นภาพล้างตัวถูกไหมลูก
1: ถ
0: ูกใครถูกใส่ถูกเลยภาพที่สองเป็นภาพที่กำลังถูสบู่อยู่ถูกไหมคะถูกถูกใส่เลขอะไรลูกตรวจถูกได้เลยค่ะต่อไปภาพที่3ค่ะทำไมคะล้างสบู่ออกนะคะแล้วก็ภาพที่4คือเช็ดตัวภาพสุดท้ายคือใส่ชั้นในก่อนนะคะแล้วเด็กๆก็เสริมให้คุณครูโดยการใส่เสื้อผ้าให้ใช่ไหมเก่งมากค่ะเอาตอนนี้ค่ะวันนี้เราจะสรุปบทเรียนกันแล้วตอนนี้ให้ทุกคนยกมือขึ้นสองข้างแบบนี้ขึ้นยางแล้วก็เอามือประกบกันให้เรียบร้อยนะคะหันหน้ามาหาครูนกค่ะหันหน้ามายางกุมกุมไหนเอ่ยกุมหนึ่งเพื่อนทำแบบนี้แล้วค่ะลูกกุมสองกุมสามกุมสี่กลุ่ม5เก่งมากค่ะเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันค่ะการทำความสะอาดร่างกายนะคะคือการชำระสิ่งสกปรกนะคะและคราบเหงื่อคายออกจากร่างกายของเรานะคะทำให้ร่างกายของเรานั้นสะอาดแล้วก็สดชื่นนะคะอีกทั้งนะคะยังช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคผิวหนังอีกด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะคือใบความรู้แล้วก็ใบงานที่2นะคะเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคุณนกก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เรียนหมดแล้วค่ะคุณนก

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิก

0: เว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและสามมือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องห้ามกับเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขารักไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านนี่ระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถางปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 40,000-50,000
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

0: ธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจมากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
4: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเศร้าใจเลยนะ DLTV
4: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
4: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
4: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
4: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
4: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLT

0: ทีวีถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพอันเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ประชาธิปไตย
1: ว้าว
2: โอ้คุณเวลาครับนี่มันยุคไหนแล้วเหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลย

รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหา

0: ทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
1: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยัง

0: สวนแปลงนี้ว่าสวนยางส่งเช่ายายนุ้ยพาหลานสาวมาเรียนรู้งานในสวนยางที่ไม่ใช่การกรีดยางสวนยางของยายนุ้ยอยู่ที่ตำบลตอหลังในอำเภอตากใบเป็นสวนยางบนโคกร่องน้ำเนื่องจากเป็นที่ลุ่มยายนุ้ยมีสวนยาง3ไร่ซึ่งเป็นแปลงพิเศษที่เรียกว่าสวนยางส่งเช่าเช่นเดียวกันและปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นรกโดยไม่ถางเช่นเดียวกันยังมีสวนยางอีกหลายสวนในนราธิวาสที่มีพื้นที่แปลงพิเศษนี้สวนยางส่งเช่าคือพื้นที่แบบไหนมีไว้ทำอะไรสวนยางของยายนุ้ยที่ดูเหมือนรกเรื้อมีพืชพันธุ์ไม้เลื้อยขึ้นอยู่มากมายรวมทั้งเฟิร์นประเภทหนึ่งที่ยายนุ้ยกำลังสอนให้หลานรู้จักนั่นคือย่านลิเผาสีดำแม้จะยากในการแยกต้นย่านลิเผาจากไม้เถาอื่นที่ขึ้นอยู่ปะปนกันแต่ยายนุ้ยก็แยกได้ง่ายมาก
1: สวยสวยละ
0: เช่นเดียวกับที่มายีดัตแยกต้นย่านลิเผาสีน้ำตาลออกจากวัชพืชอื่นได้ย่านลิเผาสีน้ำตาลจะเกี่ยวเกาะสูงขึ้นไปตามต้นยางมีใบยาวและใหญ่กว่าย่านลิเผาสีดำชอบขึ้นบนภูเขาที่ไม่มีน้ำขังอย่างที่อำเภอรือสอนี่ย่านลิเผาสองสีนี้เองที่นำไปสารเป็นกระเป๋าเป็นภาชนะต่างๆหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นเยี่ยมที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงโปรดและทรงฟื้นฟูพัฒนาให้กลับมาเป็นที่รู้จักแพร่หลายทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดนราธิวาสสมาชิกศิลปาชีพไม่เพียงถวายผลงานจากสารย่านลิเผาแต่มักนำเส้นย่านลิเผามาถวายด้วยเสมอ
2: ท่านก็ถามมาเก็บที่ไหนจากที่ไหนชาวบ้านก็ทูลว่าเก็บที่ตัวนั้นนะและหาง่ายไหมสะดวกไหมสมาชิกเริ่มทูลท่านว่าลำบากแล้วจะเข้าในป่าไปไกลๆก็ไม่ได้อันตรายท่านบอกเอาอย่างนี้สิไปหาเจ้าของสวนยางที่เขาฐานะยากจนหน่อยนะขอเช่าเสี้ยวหนึ่งท่านจะจ่ายเงินพระราชทานต่อหนึ่งไร่ตีละ 4,000 บาทสมเด็จรับสั่งให้ผมไปดูด้วยตัวเองรวมมาทั้งหมดตอนนั้นได้79สวนแล้วท่านก็ทรงเช่าท่านก็บอกว่าขอเช่าลิเผาให้อยู่รอดปลอดภัยอย่าไปทำลายอย่าไปตัดอย่าไปอะไรให้ขึ้นอย่างงอกงามยางพาราเจ้าของสวนสามารถตัดขายได้ตามปกติไม่ต้องแบ่งไม่ต้องส่งให้ท่านลิเผาที่เก็บไว้ของสวนสามารถที่จะเก็บส่งขายในวังได้อีก
0: แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าสมเด็จพระราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปสวนยางด้วยพระองค์เอง
2: ท่านทรงเก่งมากแนะนำการตัดลิเผาอีกเมื่อได้ลิเผาแล้วลิเผานี้ไม่ใช่ทำกระเป๋าได้ทุกเส้นแก่เกินไปก็ทำไม่ได้กรอบอ่อนเกินไปก็ไม่ได้มันอ่อนแต่ก็ทำและขึ้นราต้องตัดต้นลิเผาเดี๋ยวเส้นลิเผาเช่นที่ขนาดกลางๆพอดีท่านทรงสอนเข้าไป
0: เส้นย่านลิเผาทั้งสองสีจากสวนยางส่งเช่าในจังหวัดนราธิวาสจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงเพื่อให้สมาชิกศิลปาชีพนำไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเผาต่อไป

มายีดัตกับสามีจะไปทำงานในสวนยางเช่นเคยครอบครัวของเธอมีสวนยางอยู่10ไร่ติดภูเขาในพื้นที่ตำบลลาโลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ20กว่าปีก่อนแม่ของเธอแบ่งสวนยาง3ไร่ไว้เป็นแปลงพิเศษไม่ถางหญ้ารกและปล่อยให้มีสภาพเหมือนป่าแม่เรียก

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมปัญหาจราจรและอื่นๆเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาโปรดทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพดีขึ้น
1: องค์รับสั่งมีกระแสรับสั่งทางพระเฝ้าว่าคนไทยมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าเราจะมาจากมาหลัวหลมกันเป็นคนไทยด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามนะเมื่อเป็นคนไทยแล้วจะมีสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมจำได้ว่าทรงพระทานให้กับพวกเราตอนเข้าเฝ้าครั้งแรกแล้วต่อมาโครงการจิตสาทำความดีด้วยใจก็เกิดขึ้นมาก็ยังทรงรับสั่งว่าไม่ได้รวยไม่ได้จนต้องการจิตที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาช่วยด้วยหัวใจจริง
0: ก่อนหน้าที่จะเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างเป็นทางการภาพแปลกตาสำหรับคนไทยที่ไม่ค่อยได้พบเห็นคือภาพทหารในหน่วยงานประจำพระองค์ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกคูคลองหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร
1: ผมอยากใช้คำว่าทรงสั่งสอนพวกเราองค์ดีแบบว่าเราทำในสิ่งที่ใกล้ๆเราก่อนผมจำพระแสรับสั่งได้ว่าแม้แต่ตัวเราหมายถึงพระบาทสมเด็จก็ต้องทำเหมือนกันแล้วทำในหน่วยงานของเราแล้วค่อยๆออกไปสู่ข้างนอก
0: จากหน่วยราชการในพระองค์เริ่มขยายสู่ประชาชนมีประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพอาสากันเข้ามาทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายหมื่นกลายเป็นหลายล้านคนและกระจายตัวไปทั่วประเทศ
1: ท่านจะเห็นต้นแบบของโครงการจิตสาทำความดีวิจัยก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วยเหลือ
2: คือเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่นี่แม่มีทำงานตรงนี
3: ้ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มาถวายงานให้ท่านมาทำตรงนี้กลับไปทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้ง
4: ภูมิใจมากเลยฮะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บประวัติของวงตระกูลเราที่ได้มารับใช้พระองค์ท่าน
0: จากวันเริ่มต้นโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2560ปัจจุบันมีประชาชนอาสาเข้าร่วมทำดีมากถึงกว่า8ล้านคนสิ่งงดงามที่เคยห่างหายไปเริ่มกลับคืนมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่ามประสาหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถพัฒนาอาชีพพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
2: หลังจากทราบข่าวนะครับผมก็รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากครับก็หลักๆจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสครับ
3: วันนี้ค่ะของพวกเราก็มาจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกอยจังหวัดพังงาค่ะตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมากราบพระศพของพระพันปีหลวงและก็ของพระองค์ท่านพระองค์พาค่ะโดยพร้อมเพรียงกันทั้งชมรมของตำบลโคกอยเลยค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็นช่วง3เวลาคือช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2 11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกา
1: ช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้านะคะสำหรับเหตุน้ำรั่วซึมเข้าบ่อรับน้ำใต้ดินภายในอุโมงค์เกาะสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะช่วงเตาปูนราชบูรณะที่บริเวณใกล้วงเวียนใหญ่นะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็พบถนนเนี่ยซุดตัวเพิ่มแล้วก็อาคารบางแห่งเอ็นตัวเล็กน้อยทางกรุงเทพมหานครค่ะจึงสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรพร้อมกับสั่งเฝ้าระวังอาคารโดยรอบแล้วก็ปิดถนนประชาธิปกเพื่อที่จะลดแรงสั่นสะเทือนค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางปภ.สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตร่วมกับวิศวกรประจำทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอาคารถล่มจำนวน2จุดในรัศมี30เมตรจากรอยร้าวหากตึกมีการเคลื่อนตัวหรือว่าเอียงองศาสัญญาณเตือนจะดังขึ้นทันทีตลอด24ชั่วโมงสำหรับแนวทางในการแก้ไขทางวิศวกรรมในขณะนี้ค่ะคือการหยุดการรั่วไหลของน้ำและเสริมความแข็งแกร่งของชั้นดินซึ่งทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าอาจจะใช้วิธีคือปิดหัวแล้วก็ท้ายอุโมงค์ค่ะจากนั้นก็จะทำการเติมน้ำเข้าไปเพื่อปรับแรงดันภายในและภายนอกให้เท่ากันเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ดินทรายรั่วซึมควบคู่ไปกับการฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีเพื่อที่จะอุดรอยรั่วซึ่งก็เป็นแนวทางที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีที่สุดด้วย
0: ขณะที่เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกระยะ30เมตรระหว่างเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาซึ่งมีทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนประมาณ60คนออกนอกพื้นที่ประมาณ1สัปดาห์รวมทั้งสั่งปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อความปลอดภัยและลดแรงสั่นสะเทือนที่จะไปกระทบกับอาคารโดยรอบหลังถนนเริ่มทรุดตัวและพบว่ามีบางอาคารนั้นเริ่มเอียงมีการสั่งการให้

0: ้าหน้าที่กทม.ติดตั้งระบบตรวจวัดเพิ่มเติมควบคู่กับการเฝ้าระวังของผู้รับจ้างรวมทั้งติดตามความมั่นคงของอาคารและสะพานลอยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: การดูแลสถานการณ์ด้านนอกก็คงต้องดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์มันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีดินมากแค่ไหนอัตราการทรุดตัวของดินด้านนอกแล้วก็การเกยของตึกเป็นเท่าไหร่ก็ได้มีการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อให้ดูว่ามันมีความเสียหายเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนในขั้นต้นเนี่ย เราก็จะดูประมาณรัศมีประมาณ30เมตรจากจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าความลึกมัน30เมตรนั่นความเสียหายแล้วก็มอง 4-5 องศาขึ้นมาก็เป็น30เมตรบนผิวดินก็อาจจะต้องมีการอพยพจากอาคารด้านหลังเนี่ย 2-3 อาคารก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการอพยพคนแต่ว่าตึกที่ใกล้สุดเนี่ยเขาไม่มีคนอยู่แล้วเพราะเขาเป็นตึกที่รีโนเวทอยู่อาจจะมี2ตึกก็ให้ย้ายไปชั่วคราวก่อน
2: เพราะว่าเม
1: ื่อ
2: สักคร
1: ู่
2: ม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: อาคารดังแก๊กแล้วก็อัน
1: นี้ก็ต้อง
2: แตกมันพยายาม
1: เล้าก็ต้องมีการมอนิเตอร์มากขึ้นอาคารตรงนี้มันจะมีอาคารเดิมกับอาคารที่มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาแต่ว่า2ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องกันอาจจะมีรอยร้าวระหว่าง2ส่วนก็คงยังไม่ต้องตระหนกมากแต่เราก็มีการติดตั้งเครื่องวัดอัตโนมัติถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวมีเสียงเตือนภัยก็เหมือนที่เราไปติดตั้งที่วชิระแล้วตอนนี้มีทางอธิบดีปภ.ได้กรุณานำเครื่องมาติดตั้งเพิ่มด้วยมันก็คงต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้อย่างละเอียดต่อไป
0: สำหรับประชาชนที่ต้องการอพยพออกนอกพื้นที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าทางผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักชั่วคราวและหากจำเป็นต้องปิดการจราจรเป็นเวลานานกรุงเทพมหานครก็พร้อมพิจารณาจัดระบบรถรับส่งนักเรียนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
3: และตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ส่ง SMS ค่ะแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือด้วยระบบเซลล์บอดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกในช่วงแยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่นะคะเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรเพื่อที่จะซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และมีการปรับปรุงผิวจราจรแนะนำให้ตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงและเผื่อเวลาการเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีทางปภ.มีการประสานกับทางตำรวจนครบาล8และกทม.จัดเส้นทางเลี่ยงเพื่อลดผลกระทบการจราจรดังต่อไปนี้ฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่ค่ะหากลงมาจากสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาตัดเข้าแยกคลองสารถนนเจริญนครและถนนเจริญรักหรือหากยังไม่ข้ามฝั่งค่ะให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแทนส่วนฝั่งธนบุรีจะไปแยกบ้านแขกนะคะจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ถนนลาดย่ามุ่งหน้าไปที่แยกคลองสารจากนั้นเลี้ยวซ้ายค่ะเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธส่วนใครจะไปสาทรก็ให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตักสินหรือไปปิ่นเกล้าก็ให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ทั้งนี้นะคะพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีสถานศึกษาอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะแนะนำประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือว่าสถานีกรุงธนบุรีจะสะดวกมากกว่าค่ะ
0: ขสมก.ก็แจ้งปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวจำนวน5เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงผ่านถนนประชาธิปกหลังเกิดเหตุน้ำรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้แจ้งปรับเส้นทางโดยสารจำนวน5เส้นทางชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกเนื่องจากมีการปิดการจราจรช่วงวงเวียนใหญ่สี่แยกบ้านแขกประกอบด้วยสาย21วัดคู่สร้างมหานาคเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาอย่างถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกและเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย37ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย15วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย7กพุทธมณฑลสาย2พาหุรัตเส้นทางเลี่ยงไป มุ่งยังพาหุรัฐนะครับจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปก

0: 9แล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมส่วนเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับนะครับมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย2จากเดิมเส้นทางข้ามสะพานพระปกเกล้าถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนดินแดงเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดหญ้าแล้วกลับเส้นทางเดิมสาย3สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเส้นทางเลี่ยงเที่ยวไปนะครับมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีจากถนนประชาธิปกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าแล้วกลับเข้าสู่เส้นทางปกติเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับครับมุ่งหน้าจตุจักรจากถนนเจริญนครเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าเลี้ยวขวาเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปกแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1348ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกา
1: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในจุดที่เกิดเหตุบนบริเวณวงเวียนใหญ่นะคะสำหรับอาคารทรุดตัวแล้วก็แตกร้าวจากกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ค่ะที่แยกวงเวียนใหญ่ยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนเช้าวันนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะพร้อมกับยืนยันบอกว่าการทรุดตัวของพื้นที่เนี่ยเริ่มชะลอลงแต่ว่ายังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่4เพื่อความปลอดภัยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวของเรายังคงปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วติดตามได้จากคุณพรทิวากันที่ยาใจรายงานมาจากบริเวณวงเวียนใหญ่ค่ะคุณพรทิวาก็เชิญค่ะ
2: ค่ะขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ค่ะจุดที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้นะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกบางช่วงค่ะเพื่อที่จะระบายรถแล้วก็ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดค่ะพร้อมกับมีการติดตั้งนะคะเครื่องตรวจสอบวัดความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบริเวณโดยรอบนะคะซึ่งก็มีการติดตั้งแล้วก็ติดตามการทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะรวมถึงมีการขึงผ้าใบไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มีการนำเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนนะคะที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวอาคารเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะมีการนำสแลนสีฟ้านะคะเห็นได้ว่ามาขึงโดยรอบเลยค่ะตลอดแนวฝั่งถนนที่เกิดการทรุดตัวนะคะปิดบังสายตาเพื่อไม่ให้ประชาชนมองเห็นการทำงานจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องจักรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะก็ลงพื้นที่การทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับรับฟังผลการรายงานตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นที่เบื้องต้นกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าแนวโน้มการทรุดตัวก็เริ่มชะลอลงและยังไม่พบสัญญาณความเสียหายเพิ่มเติมจากการตรวจวัดภายนอกอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมดำเนินการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและจัดมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากการติดตามสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินสาเหตุและความมั่นคงของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ด้วยค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความเห็นทางวิศวกรรมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามปกติก็จะต้องมีการก่อสร้างบ่อรองรับน้ำที่อาจจะเกิดการล้างรางหรือการระบายน้ำภายในอุโมงค์ก่อนที่จะสูบน้ำออกภายหลังทั้งนี้จากการตรวจสอบแบบก่อสร้างพบว่าโดยหลักวิศวกรรมจะต้องมีการปรับปรุงสภาพดินหรือที่เรียกว่า ground improvement ด้วยการฉีดสารเคมีหรือว่าสารเพิ่มความแข็งแรงของดินก่อนหน้าดินหรือว่าก่อนก่อสร้างส่วนใต้ดินเพื่อป้องกันดินน้ำไหลเข้าสู่อุโมงค์นะคะอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจากการแจ้งข้อมูลได้รับข้อมูลนะคะว่ามีการก่อสร้างในจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงยังมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการปรับปรุงดินครอบคลุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเพียงพอหรือไม่หากมีการดำเนินการตามแบบอย่างถูกต้องโอกาสที่น้ำจะซึมลงสู่อุโมงค์ย่อมลดลงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
3: เราก็เข้าไปดู2จุดนะครับก็คือว่าจุดที่เป็นอาคารเราก็เห็นว่าอาคารเนี่ย

0: มีการแตกร้าวจริงๆนะแต่ว่าก็เป็นในส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้กับตรงจุดที่เรียกว่ามันมีการก่อสร้างที่เรียกว่าเป็นสัมผิดก็คือเป็นบ่อซึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันก็ต้องมีการก่อสร้างจุดที่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์เนี่ยปกติเขาจะก่อสร้างตัวบ่อไว้เพื่อเป็นการรองรับน้ำรองรับน้ำที่อาจจะเกิดจากน้ำล้างรางหรือว่าน้ำต่างๆนานาที่มันตกค้างในอุโมงค์แล้วก็จะมีการสูบน้ำออกไปคราวนี้ผมเมื่อวานเนี่ยผมเช็คแบบดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยปกติแล้วเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีการทำปรับปรุงดินก่อนเขาเรียกว่าการปรุงเป็นโดยการฉีดสารไม่ว่าจะเป็นสารซีเมนต์หรือว่าสารเคมีเข้าไปเนี่ย เพื่อที่จะทำให้ดินเนี่ยมันแข็งตัวดับหนึ่งเพื่อที่ว่าตอนที่เขาเปิดเซกเมนต์ทางด้านใต้เนี่ยเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้เกิดน้ำเข้ามาอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่าได้รับทราบข้อมูลว่ามันก่อสร้างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าตัวที่เป็นกราวด์อิมพรูฟเมนต์หรือว่าการปรับปรุงดินเนี่ยมันครอบคลุมบริเวณดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าถ้ามันมีการปรับปรุงเป็นตามแบบนะโอกาสที่ว่ามันจะเกิดน้ำซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยมันก็จะน้อยลงจริงๆน้ำเข้าเนี่ยเราไม่กลัวเรากลัวดินเข้าด้วยเพราะว่าน้ำมันพาดินแล้วพอถ้าดินมันเข้าไปด้วยเนี่ยมันทำให้ถนนยุบแล้วก็จะมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารพวกนี้เนี่ยหลายๆหลังเนี่ยเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานานแล้วเนี่ยเสาเข็มไปเสาเข็มสั้นถ้าเกิดว่าดินมันหายไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้ซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามันก็มีการยุบตัวจริงนะก็ในส่วนของเรื่องของตัวอาคารเนี่ยทางสมาคมโครงสร้างเราเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาทำการวัดไปแล้วเมื่อวานนี้นะก็จะถือว่าเป็นค่าอ้างอิงละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาทำการวัดอีกจะได้ดูว่าวันต่อวันเนี่ยไอการยุบเนี่ยของตัวนี้มันเพิ่มขึ้นขนาดไหนซึ่งมันจะกระทบต่อเรื่องของการแตกร้าวไปเนี่ย
1: อย่างไรก็ตามกรณีนี้นะคะมีความแตกต่างจากเหตุการณ์บริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลในอดีตนะคะดร.อมรกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นบริเวณรอยต่อของสถานีที่มีช่องว่างจำนวนมากทำให้ดินไหลเข้าสู่ช่องว่างได้ง่ายขณะที่กรณีวงเวียนใหญ่เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์ไม่ใช่บริเวณรอยต่อสถานีแม้จะมีโอกาสเกิดการไหลของดินเข้าสู่อุโมงค์แต่คาดว่าปริมาตรก็จะน้อยกว่ากรณีที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลค่ะขณะนี้นะคะเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องทำงานแข่งกับเวลาค่ะซึ่งอยู่ในขั้นตอนกระบวนการนำวัสดุนะคะอัดฉีดลงไปใต้ดินค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาแล้วก็มีความซับซ้อนเพื่อที่จะนำมากำหนดมาตรการแล้วก็ประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยต่อไปค่ะส่วนประชาชนนะคะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบค่ะศาสตราจารย์ดร.อมรนะคะที่ลงพื้นที่ก็ได้แนะนำว่าต้องให้สำรวจนะคะพื้นที่รอยร้าวบริเวณบ้านแล้วก็บริเวณอาคารที่พักอาศัยค่ะหากพบว่ารอยร้าวนะคะมีขนาดขยายขึ้นหรือว่าไม่มีที่มาที่ไปของรอยร้าวเจอรอยร้าวเพิ่มนะคะก็ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยต่อไปค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็จะยังคงปักหลักเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่แล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณพรทิวากันที่ยาใจนะคะรายงานมาจากพื้นที่เกิดเหตุก็คือวงเวียนใหญ่นั่นเองค่ะ
3: ขณะที่เขตคลองสานครับก็ประกาศห้ามเข้าใช้อาคารใกล้จุดน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าพร้อมประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดที่พักชั่วคราวให้กับผู้ได้รับผลกระทบสำนักงานเขตคลองสานได้ออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารโดยระบุว่าจากการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นพบอาคารที่รับผลกระทบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารจึงเห็นควรให้หยุดการใช้อาคารเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการใช้อาคารอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สำนักงานเขตคลองสานจึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเข้าและห้ามใช้อาคารตามอำนาจพ.ร.บ.ควบคุมอาคารและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงการเดินกันนั้นสำนักงานเขตคลองสานก็ได้ประสานไปยังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.หรือเพื่อหาจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัยและก็รับผลกระทบโดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่กองในการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์และประเมินความมั่นคงของอาคารอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามประกาศของทางราชการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนกว่าจะมีคำสั่งการยืนยันว่าสามารถกลับเข้าใช้อาคารได้อย่างปลอดภัยแล้ว
2: ความคืบหน้าคดีนางสาวมินาแอร์โฮสเตสสาวนะคะตำรวจก็เร่งขยายผลติดตามกระบวนการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้างส่งให้กับแอร์สาวจนจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งชายที่สวมฮูดน้ำเงินนะคะซึ่งก็ชื่อว่านายอุทัยคนนี้แหละจะทำหน้าที่นำส่งกล่องพัสดุไปยังคอนโดของแอร์สาวค่ะพร้อมเพื่อนที่ช่วยนำกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนยาเสพติดไปทำลายทิ้งนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางตำรวจสามารถจับกุมชายชาวจังหวัดพะเยานะคะผู้ว่าจ้างให้ชายเนี่ยสวมฮูดน้ำเงินนายอุทัยน่ะไปส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนั่นเองค่ะตำรวจนะคะเข้าจับกุมตัวนายเอกวิทย์หรือว่าเพ้งอายุ41ปีซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่ารินรินค่ะผู้ทำหน้าที่ส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยเพื่อนำไปส่งต่อให้กับนางสาวมินาจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพะเยานะคะณขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็นำตัวเข้ากรุงเทพเพื่อขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นนายเอกวิทย์ให้การยอมรับบอกว่าเป็นคนส่งกระเป๋าผ้าลายช้างที่ซุกเฮโรอีนให้กับนายอุทัยค่ะได้ค่าจ้างก็คือ 100,000 บาทแล้วก็เป็นคนหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างอ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งแต่ยังไม่ใช่คนที่ใช้ชื่อแชทว่ารถนะคะแล้วก็ทักไปหานางสาวมินาเพื่อว่าจ้างให้หิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างไปยังประเทศออสเตรเลียขณะนี้ค่ะตำรวจอยู่ระหว่างคุมตัวนายเอกวิทย์ไปชี้จุดในพื้นที่จังหวัดพะเยาก่อนที่จะคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในช่วงค่ำของวันนี้โดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะมีการสอบปากคำด้วยตัวเองค่ะทั้งนี้เนี่ยจากข้อมูลแนวทางการสืบสวนก็พบว่านายเอกวิทย์เป็นญาติกับคนที่ใช้แชทชื่อว่าโรสนะคะได้ใช้ข้อความสั่งการให้นายเอกวิทย์ไปจัดหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างค่ะจากนั้นนายเอกวิทย์ก็มีการนัดหมายให้โรสเนี่ยแหละค่ะมารับกระเป๋าผ้าลายช้างตามหลักกิโลเมตรก่อนที่โรสก็จะให้ลูกน้องมารับกระเป๋าไปบรรจุเฮโรอีนซึ่งจากคำให้การนายเอกวิทย์อ้างบอกว่าบรรจุเฮโรอีนที่ลาวนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ยก็มักจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถทำงานฝีมือประเภทนี้ได้หลังจากนั้น 1-2 วันค่ะโรสก็มีการนัดหมายให้นายเอกวิทย์มารับกระเป๋าพร้อมกับเงินค่าจ้าง 100,000 บาทก่อนที่นายเอกวิทย์จะมีการนัดหมายนายอุทัยนะคะให้มารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนแล้วก็ไปส่งต่ออีกทอดหนึ่งค่ะนอกจากนี้แนวทางการสืบสวนก็พบว่าโรสนั้นเป็นคนที่คอยใช้แชทในการทักไปหาคนรับหิ้วของซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวมินานั่นเองซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็มีข้อมูลของโรสแล้วแต่ยังถือว่าไม่ใช่ในระดับหัวหน้าขบวนการเพราะยังมีตัวการใหญ่กว่าโรสค่ะโดยโรสเนี่ยกับนายเอกวิทย์นะคะเขาบอกว่าเป็นญาติสนิทกันแล้วก็เป็นชาวจังหวัดพะเยาเช่นเดียวกันค่ะ
3: ส่วนคดีกักตุนและปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีความคืบหน้าครับโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทยอยออกหมายเรียกและแจ้งข้อกล่าวหาผู้บริหารบริษัทน้ำมันรัฐลงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลังตรวจพบความผิดปกติล่าสุดนั้นมีการออกหมายเรียกกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่13กรกฎาคมนี้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลตรวจสอบ

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกดีได้ไงเจ้าแมวนี่ใส่ไม่ดี
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมา
1: โอ้ย
0: ในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยป้าพองสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปเถอะ
5: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะและในชั่วโมงนี้เด็กๆนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออมเด็กๆรู้จักการออมไหมคะออมอะไรคะ
1: ออมเง
0: ินนั่นเองค่ะทุกวันนี้เด็กๆออมเงินกันบ้างหรือเปล่าออมไหมคะเหลือเงินประหยัดกระปุกบ้างไหมคะตอนนี้เด็กๆมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว300 30บาท100บาท500บาทแล้วเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและวิธีการออมเงินนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเด็กๆคะตั้งใจฟังก่อนนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเรียนรู้เรื่องอะไรคะความหมายและวิธีการออมเงินนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วเด็กๆจะต้องเขียนวิธีการออมเงินได้และเห็นประโยชน์ของการออมเงินค่ะประโยชน์ของการออมเงินคืออะไรคะรู้ไหมคะประโยชน์ของการออมเงินคืออะไรคะใช่แล้วเราจะได้มีเงินเก็บเยอะๆนำไปซื้อของที่เราต้องการนำเงินนี้ไปใช้ในยามจำเป็นนำเงินนี้ไปใช้ในอนาคตได้ค่ะกิจกรรมนี้เดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนั้นช่วยกันสังเกตเหรียญที่ซ่อนอยู่ในห้องว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญลองนับดูมีทั้งหมดกี่เหรียญมีกี่เหรียญคะมีกี่เหรียญใครคิดว่ามี7เหรียญยกมือเอามือลงใครคิดว่ามี8เหรียญยกมือเอามือลงเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญนะคะเหรียญที่1เหรียญที่1นะคะอยู่ทางตู้สีชมพูเลยเหรียญที่2อยู่ตรงไหนตรงไหนคะชั้นวางของเหรียญที่3ตรงหน้าต่างเลยนะคะเป็นกรอบรูปนะคะเหรียญที่4อยู่ที่ปลายเตียงเหรียญที่5อยู่ที่หัวเตียงนะคะต่อไปเหรียญที่6อยู่ด้านล่างที่พื้นเลยนะคะเหรียญที่7ตรงกรอบรูปและเหรียญที่8อยู่ตรงไหนอยู่ตรงประตูนั่นเองค่ะสรุปว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญมีทั้งหมดกี่เหรียญคะ8เหรียญนะคะมีทั้งหมด8เหรียญเก่งมากๆเลยค่ะการวางแผนการใช้จ่ายนะคะคุณครูขอทบทวนความรู้การวางแผนการใช้จ่ายซึ่งเด็กๆเนี่ยได้เคยฝึกปฏิบัติไปแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะการวางแผนการใช้จ่ายเวลานักเรียนได้รับเงินมาจากผู้ปกครองเด็กๆจะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายนะคะเช่นดีได้เงินมา50บาทเด็กๆจะวางแผนการใช้จ่ายเงิน50บาทนี้อย่างไรทําอย่างไรดีคะ
2: ใช้15บาท
0: ใช้15บาทแล้วที่เหลือล่ะคะนําไปเก็บออมนะคะหรือซื้อสินค้าที่จําเป็นเช่นอาหารนมน้ำดื่มนั่นคือ

0: สินค้าที่จำเป็นแล้วนำเงินที่เหลือนั้นไปหยอดกระปุกหรือนำไปฝากธนาคารค่ะมาดูค่ะการวางแผนการใช้จ่ายนะคะในแต่ละวันเราควรมีการวางแผนการใช้จ่ายนะคะเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บออมถ้าเราไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเราก็จะไม่มีเงินเหลือเก็บออมเลยอยากได้อะไรก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อเด็กๆก็ต้องไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่ไปขอเงินคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเพื่อนำเงินออมไปใช้จ่ายในยามจำเป็นได้เวลาเราไม่สบายเราก็นำเงินออมนี้ไปซื้อยาไปหาคุณหมอเพื่อนำมารักษาอาการเจ็บปวดของตนเองหรือถุงเท้าขาดเราก็นำเงินออมนี้ไปซื้อถุงเท้าคู่ใหม่มาใส่ได้ค่ะข้อที่1ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเด็กๆต้องคำนึงถึงสิ่งใดคะต้องคำนึงถึงสิ่งที่จำเป็นไม่ซื้อสิ่งของที่ฟุ่มเฟือย
1: ไม
0: ่
1: ซ
0: ื้
1: อส
0: ิ่
1: งของที
0: ่
1: แพงเก
0: ิน
1: ไป
0: ไม่ซื้อสิ่งของที่ราคาแพงเกินไป
1: ซ
0: ื้อสิ่งของที่ประหยัด
1: ซ
0: ื้อของที่มีราคาถูก
1: ซื้อของที่มีราคาถูกไม่เกินตัว
0: ไม่ใช้เงินเกินตัวแล้วมาดูกันค่ะข้อที่1ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนะคะเราต้องคำนึงถึงหลักความจำเป็นสิ่งของชิ้นนั้นจำเป็นไหมนะเราจะใช้ไหมแล้วเราควรซื้อหรือเปล่านะคะประโยชน์ที่ได้รับล่ะเราจะได้ประโยชน์จากสินค้านั้นไหมได้ประโยชน์ไหมคะถ้าเราซื้อของเล่นเราได้ประโยชน์ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แต่ถ้าเราซื้อนมล่ะคะ
1: ได
0: ้ได้ประโยชน์ไหมคะได้ประโยชน์นั่นเองค่ะตัวอย่างค่ะให้เด็กๆช่วยฟ้าและบอยเลือกซื้อสินค้าระหว่างน้ำอัดลมและนมทำไมล่ะคะน้ำอัดลมมีความจำเป็นไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีหรอคะแล้วนมล่ะคะมีความจำเป็นไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นฟ้าและบอยจะเลือกซื้อสินค้าชิ้นไหนต้องเลือกซื้อนมค่ะเพราะว่านมนั้นเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองนะคะ2ใช้จ่ายให้น้อยกว่าเงินที่ได้รับใช้จ่ายอย่างไรใช้จ่ายอย่างไรคะตอบได้ไหมเอ่ยวันนี้เราได้เงินมา50บาทเราใช้จ่ายหมดเลยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
1: ไม่ได
0: ้นอกจาก50บาทยังไม่พอไปยืมเพื่อนอีก10บาทได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องแบ่งสรรปันส่วนได้เงินมา50บาทแบ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราก็นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะตัวอย่างเช่นได้รับเงินมาโรงเรียนวันละ20บาทไม่ควรใช้จ่ายให้หมดแต่ควรเหลือเงินเก็บเอาไว้นะคะเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นได้ 3. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเด็กๆยังจำได้ไหมคะทำไมเราต้องมีการบันทึกรายรับรายจ่ายเพราะอะไรเพราะอะไรคะถูกต้องค่ะเป็นเครื่องช่วยเตือนความจำว่าเราซื้ออะไรไปบ้างใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะได้รับเงินมาเท่าไหร่แล้วเหลือเงินเท่าไหร่ค่ะจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะเพื่อให้ทราบว่าใช้จ่ายเงินไปเท่าใดวันนี้ได้มา20บาททำไมเงินเราเหลือแค่10บาทซื้ออะไรไปบ้างนะคะเพื่อทำให้รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายว่าเราซื้อสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าที่มีประโยชน์ไหมหรือว่าเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะคะเพื่อฝึกวินัยการใช้จ่ายและวางแผนทางการเงินของเด็กๆเด็กๆจะได้ฝึกวินัยในการออมไปด้วยฝึกการทำบัญชีรายรับรายจ่ายไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นทำอย่างไรเด็กๆยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะเราไปดูเลยในช่องสีชมพูวันเดือนปีนะคะเราต้องใส่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไปเลยช่องต่อมาคือรายการเช่นคุณย่าให้เงินคุณย่าให้เงินเป็นรายรับหรือรายจ่าย

็นรายรับหรือรายจ่ายคะเป็นรายรับนั่นเองค่ะนำมาใส่ในช่องนี้เลยกี่บาท30บาทนะคะนำมาใส่ในช่องรายรับจำนวน30บาทค่ะและเงินคงเหลือก็ยังอยู่30บาทวันนี้คุณย่าให้เงินมาแล้ว30บาทเราจะนำไปซื้ออะไรบ้างไปดูเลยรายการที่2ซื้ออะไรคะ

0: บาทดีไหมคะแต่ซื้อขนมเนี่ยเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายจ่ายค่ะเราก็นำมาใส่ในช่องรายจ่าย10บาท30บาทซื้อขนมไปแล้ว10บาทเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงิน20บาทนะคะพอหรือยังพอหรือยัง
1: ย
0: ังนะคะซื้ออีกคุณครูอยากซื้อไม้บรรทัดไม้บรรทัดจำเป็นไหมคะ
1: จ
0: ำเป็นไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์นะคะซื้อไม้บรรทัดนะคะซื้อไปเท่าไหร
1: ่
0: 5บาทนะคะซื้อไป5บาทนะคะมีเงิน20บาทลบ5บาทตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่แล้ว
1: 5บาท
0: เหลือเงินเท่าไหร่แล้ว15บาทตอนนี้เหลือเงิน15บาทแล้วนะคะขอซื้ออีก1อย่างค่ะซื้อลูกกวาดลูกกวาดคืออะไรก็คือลูกอมนั่นเองมีประโยชน์ไหมเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยไหมคะควรซื้อไหมคะไม่ควรซื้อเลยนะคะซื้อลูกกวาดนะคะเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายจ่ายค่ะนำมาใส่ในช่องรายจ่ายซื้อไปกี่บาทซื้อไป10บาทคงเหลือเงินเท่าไหร่
1: 5บาท
0: เหลือเงินเท่าไหร่เหลือ5บาทนะคะเราก็มารวมเลยนะคะรายรับเราได้เท่าไหร่คะ30บาทใช่ไหมคะรายจ่ายเราจ่ายไปเท่าไหร่เราจ่ายไปเท่าไหร่25บาทนะคะแล้วเหลือเงินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่เหลือเงิน5บาทเงิน5บาทนี้เด็กๆก็นำไปหยอดกระปุกได้เลยแต่ถ้าเราไม่ซื้อลูกกวาดเราก็จะมีเงินเหลือมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นเด็กๆก็จะมีเงินออมมากขึ้นค่ะต่อไปค่ะคำถามเมื่อนึกถึงการออมนักเรียนนึกถึงสิ่งใดบ้างเมื่อนึกถึงการออมนักเรียนนึกถึงสิ่งใดบ้างนึกถึงอะไรคะการเก็บเงินหยอดกระปุกออมสิน
1: ฝากธนาคาร
0: ฝากธนาคารอะไรอีกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเมื่อเรานึกถึงการออมนะคะจะนึกถึงสิ่งใดใดบ้างค่ะยกตัวอย่างเช่นกระปุกออมสินเมื่อสักครู่นี้ใครตอบเก่งมากเลยประมือเพื่อนเลยค่ะเมื่อเรานึกถึงการออมเงินนะคะเราจะนึกถึงกระปุกออมสินกระปุกออมสินมีไว้ทำอะไรเอาเงินไปหยอดกระปุกนั่นเองนะคะนึกถึงอะไรอีกนึกถึงเงินมาสักครู่นี้ใครบอกว่านึกถึงเงินบีดใช่ไหมคะประมือเพื่อนด้วยเก่งจังเลยนึกถึงเงินต่อไปนึกถึงอะไรคะ
1: ธนาคาร
0: เมื่อสักครู่นี้ใครตอบว่าธนาคารเก่งจังเลยค่ะปรบมือเพื่อนด้วยและสุดท้ายก็คือบันทึกการออมเงินนะคะต้องมีการบันทึกการออมเงินด้วยนะคะกระปุกออมสินมีประโยชน์นำเงินมาหยอดกระปุกได้ใช่ไหมคะแล้วก็นำเงินไปฝากธนาคารได้นอกจากนี้ควรจะมีการบันทึกการออมเงินด้วยค่ะเวทียอดนักออมเงินคนเก่งวันนี้เด็กๆได้เงินมาเท่าไหร่คะ
1: 20
0: บาทแล้วเด็กๆเหลือเงินเท่าไหร่
1: 20
0: บาทใครเหลือเงินเยอะที่สุดเอายกมือวันนี้ใครเหลือเงินเยอะที่สุดเลยเอามือลงนาวาเหลือเงินเท่าไหร่คะ
1: 10บาท
0: ได้เงินมาเท่าไหร่คะ
1: 40บาท
0: 40บาทนาวามาบอกเพื่อนได้ไหมคะว่านาวามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไรได้ไหมคะปรบมือให้นาวาได้ค่ะเชิญเลย
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชีวสุขมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
0: ค่ะวันนี้น้องนาวาได้รับเงินมาเท่าไหร่คะ
2: 50บาท
0: ได้รับเงินมาจากใครคะ
2: พ่อ
0: ได้รับเงินมาจากคุณพ่อ50บาทวันนี้น้องนาวาซื้ออะไรไปบ้างคะ
2: ไอติม20บาท
0: ซื้อไอติมไป20บาทซื้ออะไรอีกคะ
2: ซื้อแค่นี้ครับ
0: อ๋อซื้อแค่นี้นะคะและตอนนี้นาวาเหลือเงินเท่าไหร่คะ
2: 30บาท
0: 30บาททำไมเหลือเงินเยอะจังเลยแสดงว่านาวาเนี่ยมีการวางแผนทางการเงินจะไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ซื้ออะไรล่ะคะ
2: เบ็ด
0: โอ้ซื้อเบ็ดใช่ไหมคะ อยากได้ใช่ไหมคะก็เลยเก็บเงินซื้อ

0: ่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้นาวาเลยค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะขอเป็นผู้หญิงเชิญเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมิรพรนามสกุลพุทธศรค่ะชื่อเล่นชื่อนาค่ะ
0: วันนี้อันนาได้เงินมาเท่าไหร่คะ
1: 10บาทค่ะ
0: ได้เงินมา10บาทนะคะใครเป็นคนให้เงินอันนามาคะ
1: แม่ค่ะ
0: คุณแม่นะคะวันนี้น้องอันนาได้รับเงินมาจากคุณแม่10บาทซื้ออะไรไปบ้างคะ
1: ขนม5บาทค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็น้ำ
0: ซื้อขนม5บาทซื้อน้ํา5บาทนะคะแสดงว่าตอนนี้น้องอันนาไม่มีเงินแล้วใช่ไหมคะพอซื้อขนมและน้ำไปหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องอันนาอยากมีเงินเหลือเก็บน้องอันนาจะทำยังไงคะ
1: ไม่ใช้เงินค่ะไม่ใช้เงินสิ้นเปลืองค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช้เงินสิ้นเปลืองใช่ไหมคะน้องอันนาอาจจะแบ่งเงินไว้ครึ่งหนึ่งนะคะซื้อน้ำ5บาทแล้วอีก5บาทก็นำไปหยอดกระปุกนะคะน้องอันนาจะได้มีเงินเหลือเก็บนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการออมเงินของเด็กๆนะคะหรือการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของเด็กๆใช่ไหมคะต้องมีการวางแผนก่อนว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาเท่าไหร่เราจะใช้จ่ายเท่าไหร่และมีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่ค่ะวิธีการออมเงินนะคะก็คือนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่ละวันไปเก็บไว้เช่นหยอดกระปุกออมสินนะคะหรือนำไปฝากธนาคารค่ะข้อดีของการออมเงินคืออะไรคะเราจะได้มีเงินเหลือเก็บใช่ไหมคะนำไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ค่ะข้อดีของการออมเงินก็คือทำให้มีเงินไว้ใช้ในอนาคตนำไปใช้จ่ายซื้อสิ่งของที่จำเป็นนำไปซื้อถุงเท้าถุงเท้าจำเป็นไหมคะนำไปซื้อเสื้อผ้าจำเป็นไหมคะนำไปซื้ออาหารจำเป็นไหมคะจำเป็นใช่ไหมคะนั่นก็คือสินค้าที่จำเป็นสินค้าที่เด็กๆนั้นควรจะซื้อนั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูมีวิดีโอมาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยค่ะเป็นเรื่องเรามาออมเงินกันเถอะเด็กๆอยากรู้หรือยังอยากดูหรือยังเด็กๆต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะเมื่อเด็กๆตั้งใจฟังแล้วเด็กๆก็ต้องตอบคำถามคุณครูได้ด้วยค่ะพร้อมหรือยัง
2: พร
0: ้อมแล้วนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
3: คุณพ่อคุณแม่ของพลอยก็อยากที่จะให้พลอยรู้จักวิธีการออมเหมือนกันค่ะวันนี้วันเสาร์คุณพ่อกับคุณแม่เพิ่งจะกลับจากไปตลาดเพื่อซื้ออาหารสดและของใช้ส่วนพลอยหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ได้ยินเสียงรถคุณพ่อขับเข้ามาในบ้านพอดีพลอยจึงลงมาช่วยคุณพ่อกับคุณแม่ถือของเข้าบ้าน
4: วันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยคะเดี๋ยวหนูช่วยถือของไปเก็บในบ้านนะคะ
5: น่ารักมากพลอยพ่อกับแม่ซื้อของมาฝากพลอยด้วยเป็นกระปุกออมสินจ้าก
4: ระปุกออมสินน่ารักจังเลยแล้วก็ใบใหญ่ด้วยคงจะใส่เงินได้มากมายเลยนะคะ
3: ใช่แล้วจ้าถ้าเต็มกระปุกเมื่อไหร่เดี๋ยวแม่จะพาไปฝากที่ธนาคารนะแล้วเมื่อพลอยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลูกก็สามารถไปถอนมาใช้ได้ด้วยแต่ว่าลูกต้องรู้จักอดออมจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกบ่อย
5: ๆเงินค่าขนมที่เหลือเก็บก็หมั่นนำมาหยอดกระปุกนะลูก
4: ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูจะหมั่นหยอดกระปุกบ่อยๆจะได้มีเงินเยอะ
3: ๆ1เดือนผ่านไปในเช้าวันเสาร์วันนี้คุณพ่อพาพลอยไปธนาคารเพื่อนำเงินที่พลอยหยอดกระปุกออมสินจนเต็มกระปุกแล้วไปฝากธนาคารเมื่อเย็นวานนี้พลอยและคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันนับเงินจากกระปุกออมสินของพลอยรวมแล้วได้เงินถึง390บาทคุณตาเห็นว่าพลอยรู้จักประหยัดอดออมจึงขอสมทบเงินเพิ่มให้พลอยอีก10บาทวันนี้ พลอยจึงไปฝากเงินที่ธนาคารเป็นเงิน400 บาทพลอยรู้สึกภูมิใจที่เงินในบัญชีออมทรัพย์ของพลอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพลอยตั้งใจว่าพลอยจะนำเงินออมนี้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่จ่ายค่ารองเท้าคู่ใหม่เพราะรองเท้าคู่เก่าเริ่มคับแล้วน้องๆล่ะคะได้หยอดเงินใส่กระปุกออมสินกันบ้างหรือเปล่าและใครมีเงินฝากธนาคารเป็นของตนเองบ้างถ้าน้องๆ นำเงินที่เหลือจากค่าขนมไปหยอดใส่กระปุกออมสินหรือออมเงินแล้วนำไปฝากกับธนาคารเราเรียกว่าการออมค่ะการออมคือการเก็บสะสมเงินเพื่อใช้ในยามจำเป็นในอนาคตด้วยการประหยัดและเก็บหอมรอมริบทีละเล็กละน้อยซึ่งน้องๆ อาจจะวางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับการออมมากขึ้นก็ได้ค่ะ
0: ค่ะต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเรื่องเรามาออมเงินกันเถอะเผยแพร่โดยครูโอสื่อการเรียนการสอนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครเอ่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลอยนั่นเองค่ะพลอยทำอะไรเหรอคะพลอยทำอะไรคะทำอะไรคะพลอยเก็บออมเงินหยอดกระปุกทุกวันทุกวันเลยพอกระปุกเต็มแล้วทำยังไงคะใช่แล้วพลอยก็จะนำเงินในกระปุกออมสินนั้นไปฝากธนาคารค่ะคำถามค่ะพลอยมีวิธีออมเงินอย่างไรพลอยมีวิธีออมเงินอย่างไรนำเงินไปหยอดใส่กระปุกทุกวันใช่ไหมคะจนทำให้พลอยมีเงินเก็บเยอะแยะเลยแล้วนำไปทำอะไรต่อนำไปฝากธนาคารนั่นเองค่ะพลอยนะคะได้นำเงินค่าขนมนะคะที่เหลือมาหยอดกระปุกออมสินทุกวันเลยนะคะทำได้แล้วเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะคำถามที่2ค่ะพลอยตั้งใจจะนำเงินที่เก็บออมไปทำอะไร
2: ไปช่วย
0: แ
2: ม่
0: ค
2: ุณพ่อไปช่วยจ่ายค่ารองเท้า
0: ไปช่วยจ่ายค่ารองเท้าพลอยจะนำเงินไปทำอะไรคะเราไปดูซิพลอยจะทำเงินไปทำอะไรพลอยจะนำเงินนะคะที่เก็บออมเนี่ยไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ค่ะเพราะว่ารองเท้าคู่เก่าเริ่มคับแล้วนะคะพลอยใช้เงินสิ้นเปลืองไหมคะไม่สิ้นเปลืองเลยที่เขาต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่เพราะว่ารองเท้าคู่เก่าเนี่ยคับแล้วใส่ไม่ได้แล้วก็ต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่ค่ะการออมเงินนะคะการออมเงินหมายถึงการนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาเก็บรวมไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตได้นำไปซื้อสิ่งของที่ต้องการได้นำไปซื้ออาหารเสื้อผ้าขนมน้ำดื่มหรืออุปกรณ์การเรียนได้โดยที่เราเนี้ยไม่ต้องไปขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมหนูทำได้นะคะกิจกรรมออมหรือไม่นะคะไปดูกันว่าทำอย่างไรกิจกรรมออมหรือไม่นะคะข้อที่1แม่ให้เงิน10บาทซื้อขนม8บาทนำเงินที่เหลือหยอดกระปุกออมสิน2บาทนะคะนักเรียนคิดว่าเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินคะคิดว่าอย่างไรเด็กๆคิดว่าเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินทำไมถึงคิดว่าเกิดการออมเงินคะเพราะว่าอะไรนี่ไงนำเงินที่เหลือหยอดกระปุกออมสินกี่บาท
2: 2 บาท
0: เพราะฉะนั้นเกิดการออมเงินไหมคะเกิดการออมเงินนั่นเองนะคะข้อที่2ข้อที่2พอให้เงิน20บาทซื้อน้ำอัดลม20บาทไม่เกิดการออมเงินหรือเกิดการออมเงิน
2: ไม่เกิดการออมเงิน
0: ุปว่าเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินคะ
6: ไม่เกิด
0: เพราะอะไรถูกต้องเพราะว่าพอให้เงินมา20บาทซื้อน้ำหมดเลยนะคะน้ำอัดลม20บาทหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดการออมเงินนั่นเองค่ะเก่งมากๆข้อที่3ปู่ให้เงิน20บาทซื้ออาหารและน้ำผลไม้รวม19บาทนำเงินเก็บไว้1บาทเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินคะ

0: ดเวลาตอบว่าอะไรคะทำไมถึงเกิดการออมเงินคะ
1: เพราะว่า
0: อะไรเหลืออะไรเหลือเงินไว้1บาทนะคะนำไปไหนไปหยอดกระปุกแสดงว่าเกิดการออมเงินค่ะข้อที่4นะคะแม่ให้เงิน10บาทได้รับเงินจากพ่ออีก10บาทนะคะจึงนำเงินไปซื้อขนม20บาทข้อนี้ไม่เกิดการออมเงินหรือเกิดการออมเงินเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินคะ
1: เ
0: พราะว่าอะไร
1: พ่อไม่
0: ให้
1: ต
0: ัง
1: ค
0: ์
1: ไม่20บาท
0: ใช่แล้วนะคะแม่ให้มา10บาทพ่อให้อีก10บาทรวมเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 20บาทนำไปซื้อขนมหมดเลย20บาทนะคะแสดงว่าไม่เกิดการออมเงินค่ะข้อที่5ยายให้เงิน20บาทซื้อลูกชิ้นและผลไม้15บาทนำเงินที่เหลือไปฝากไว้ที่คุณแม่5บาทเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินคะ
1: เกิดการออมเงินเกิดการออมเงินเกิดการออมเงินเกิดการออมเง
0: ินหมดเวลาเกิดการออมเงินไหมคะหรือว่าไม่เกิดการออมเงินทำไมถึงคิดว่าเกิดการออมเงิน
1: เพราะเขาอยากให้เราออมมา20บาทซื้อผลไม้แล้วก็ตังไป25บาทแล้วก็เหลือตังไว้ให้5บาท
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะยายให้มา20บาทนำไปซื้อลูกชิ้นและผลไม้15บาทเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงิน5บาทนะคะก็นำไปฝากไว้ที่คุณแม่แสดงว่าเกิดการออมเงินค่ะเก่งมากๆเลยนะคะผ่านไปแล้ว5ข้อนะคะตอนนี้เรามาดูหลักการออมเงินกันบ้างนะคะหลักการออมเงินนั้นคืออะไรในข้อที่1คะออมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นแล้วเราก็นำเงินนี้ไปฝากธนาคารหรือนำไปหยอดกระปุกนะคะหรือนำไปฝากไว้ที่คุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ2เก็บเงินที่จะออมไว้นะคะให้เป็นที่เช่นเก็บเงินในกระปุกออมสินเราจะได้รู้ว่าเราเก็บไว้ตรงไหนอ๋อหยอดในกระปุกออมสินนั่นเองนะคะเงินเราจะได้ไม่หายถ้าเราไปวางไม่เป็นที่เราจำได้ไหมคะจำไม่ได้นะคะ 3. ควรจดบันทึกจำนวนเงินออมไว้ว่าวันนี้เราเหลือเงินเท่าไหร่แล้วเราก็นำไปหยอดกระปุกแล้วเราก็จดไว้อ๋อวันนี้เราเหลือเงิน10บาทนะคะพรุ่งนี้เราจะเหลือเงินเท่าไหร่ดีนะเหลือเงิน5บาทได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะโดยวิธีการจดบันทึกการออมนะคะก็จะมีตารางดังนี้ค่ะใส่วันเดือนปีไปด้วยนะคะใส่วันเดือนปีไปจำนวนเงินออมออมเท่าไหร่นะคะเช่นวันนี้เหลือเงิน5บาทเราก็จดบันทึกไปว่าวันนี้เราเหลือเงิน5บาทวันที่2ใส่วันเดือนปีเอวันนี้เราเหลือเงินเท่าไหร่คะวันที่2เหลือเงินเท่าไหร่3บาทนะคะวันที่3ใส่วันเดือนปีเหมือนเดิมนะคะและใส่จำนวนเงินออมเหลือ8บาทนะคะวันที่4ใส่วันเดือนปีและจำนวนเงินออมคือ10บาทนะคะนี่ก็คือการจดบันทึกการออมเงิน

แบบง่ายๆค่ะหลักการออมในข้อที่4นะคะเมื่อมีเงินออมมากขึ้นเราควรจะนำไปฝากธนาคารและเราก็จะได้ดอกเบี้ยด้วยนะคะการออมเงินนะคะเราสามารถออมเงินได้โดยการทำอย่างไรทำอย่างไรคะเก็บเงินไว้ในกระปุกออมสินนะคะฝากธนาคารหรือนำไปฝากไว้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะต่อไปเราจะมาทำใบงานกันทำใบงานอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เด็กๆจะได้ทำใบงานที่6ค่ะเรื่องวางแผนการออมเงินค่ะก่อนที่จะไปทำนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนว่าคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรในข้อที่1นักเรียนทำใบงานที่6เรื่องวางแผนการออมเงินโดยให้นักเรียนนะคะวางแผนการออมเงินโดยคำนวณเป็นรายวันสัปดาห์เดือนแล้วระบุว่าเงินจำนวนนั้นใช้ซื้ออะไรได้บ้างพร้อมวาดภาพประกอบคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะ 1. รบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆด้วยนะคะ 2. อธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง 3. เดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปที่หน้า19ค่ะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า19เจอไหมคะเจอไหมคะไหนใครยังเปิดไม่เจอหน้าที่19ค่ะเจอหรือยังคะเจอแล้วนั่งค่ะตอนนี้เด็กๆเจอแล้วใช่ไหมคะหันหน้ามาคุณครูเลยคุณครูจะอธิบายให้ฟังว่าต้องทำอย่างไรพร้อมไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะดูใบงานของคุณครูกับของนักเรียนนะคะตรงกันหรือไม่ตรงกันไหมคะเหมือนกันไหมคะฟังนะคะคุณครูให้ทำอะไรให้นักเรียนวางแผนการออมเงินโดยคำนวณเป็นรายวันสัปดาห์เดือนแล้วระบุว่าเงินจำนวนนั้นใช้ซื้ออะไรได้บ้างพร้อมวาดภาพประกอบนะคะมาดูในหัวใจดวงแรกเลยหัวใจดวงแรกเขียนว่าอะไรเขียนว่า1วัน1วันก็คือวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะคะเด็กๆเหลือเงินออมเท่าไหร่ให้เด็กๆนั้นนำไปใส่ในช่องนี้บรรทัดแรกให้ถูกต้องวันนี้เหลือเงินเท่าไหร่นำไปใส่ได้เลยแล้วเงินนั้นสามารถซื้ออะไรได้บ้างเช่นวันนี้เหลือเงิน10บาทนักเรียนก็ใส่ไปเลย10บาทสามารถซื้ออะไรได้บ้างไอศกรีมซื้อได้ไหมคะได้เด็กๆ ก็เขียนไปเลยไอศกรีมแล้วก็มาวาดภาพประกอบได้เลยนี่คือ1วันหัวใจดวงที่2คือ1สัปดาห์1สัปดาห์มีกี่วันมี7วันนะคะใน7วันนี้เด็กๆมีเงินออมเท่าไหร่นำมาใส่ในช่องนี้แล้วเงินออมนี้สามารถซื้ออะไรได้บ้างก็เขียนลงไปแล้ววาดภาพระบายสีหัวใจดวงที่3คือ1เดือน1เดือนมีกี่วัน1เดือนมีกี่วัน30วันนะคะ30วันเด็กๆมีเงินออมเท่าไหร่มีเท่าไหร่คะก็ใส่ลงไปนะคะแล้วเงินออมนี้สามารถซื้ออะไรได้บ้างแล้วก็วาดภาพลงไปได้เลยค่ะเด็กๆ เข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เด็กๆเรียบร้อยหรือยังมีใครเรียบร้อยแล้วบ้างมีใครเรียบร้อยแล้วบ้างมีกี่คน2คน3คนโอ้มีเยอะแล้วอ่ะเอามือลงแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใครยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรคุณครูจะให้เด็กๆนั้นนำกลับไปทำเป็นการบ้านตอนนี้เด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูก่อนค่ะวางดินสอลงค่ะหันหน้ามาหาคุณครูเลยเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะเป็นแนวคำตอบให้กับเด็กๆค่ะพร้อมดูหรือยังพร้อมดูหรือยังปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งวางดินสอลงค่ะเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะจะเป็นแนวคำตอบให้เด็กๆนะคะ1 วัน 1 วันมีเงินออมเท่าไหร่นะคะสมมุติว่ามีเงินออม10บาทเมื่อมีเงินออม10บาทสามารถซื้ออะไรได้บ้าง10บาทซื้ออะไรได้บ้างเช่นซื้อไอศกรีมนะคะซื้อไอศกรีม10บาทแล้วก็มาวาดรูปเลยนะคะเป็นรูปไอศกรีมแล้วก็ระบายสีสวยงามต่อมาหัวใจดวงที่2 1สัปดาห์ก็คือ7วันใน7วันนี้เด็กๆมีเงินออมเท่าไหร่สมมุติว่ามี50บาท50บาทนี้สามารถซื้ออะไรได้บ้างนะคะคุณครูก็จะนำไปซื้อกระเป๋าใส่ดินสอนะคะแล้วก็วาดรูปลงไปนะคะกระเป๋าใส่ดินสอและสุดท้ายหัวใจดวงสุดท้ายคือ1เดือนนะคะ1เดือนมีเงินออมเท่าไหร่คุณครูมีเงินออม 1,500 บาทสามารถซื้ออะไรได้บ้างสามารถนำไปซื้อของเล่นได้นะคะแล้วก็วาดรูปของเล่นระบายสีให้สวยงามค่ะนี่ก็คือแนวคำตอบของคุณครูนะคะตอนนี้เด็กๆเก็บใบงานของตัวเองได้เลยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9สิบหมดเวลานะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะเราเรียนเรื่องอะไรไปคะเรียนเรื่องอะไรเอ่ยความหมายและวิธีการออมเงินนั่นเองค่ะการออมเงินก็คือการเก็บสะสมเงินเพื่อใช้ในยามจำเป็นในอนาคตนำไปซื้อสิ่งของที่มีความจำเป็นสิ่งของที่เราอยากได้นะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการออมว่าการออมเงินนั้นมีประโยชน์อย่างไรค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่7เรื่องประโยชน์ของการออมแล้ววันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออมไปแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปอีก1อย่างก็คือให้นักเรียนทำกระปุกออมสินจากสิ่งของเหลือใช้สิ่งของเหลือใช้มีอะไรบ้าง
1: ขวดน
0: ้
1: ำ
0: ขวดน้ำทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่กล่องกระดาษได้ไหมคะ
1: กล
0: ่องก็ได้นะคะแล้วก็นำมาส่งครูนะคะในชั่วโมงต่อไปคุณครูมีมาให้ดูด้วยนะคะตัวอย่างเช่นนี่เลยกระปุกออมสินทำจากอะไรทำจากขวดน้ำนั่นเองนะคะสวยไหมคะ
1: สวย
0: อันนี้เป็นของเพื่อนนะคะป.1 ทับ2น่ารักมากเลยแล้วอีก1ชิ้นนะคะคืออะไรทำมาจากขวดน้ำเหมือนกันนะคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปหมูนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถประดิษฐ์ได้ไหมคะประดิษฐ์ได้ไหมคะอีก1อย่างนะคะก็คือทำจากกล่องก็ได้กระปุกออมสินทำจากกล่องได้ไหมคะได้ไหมคะกล่องขนมก็ได้หรือกล่องพัสดุก็ได้นะคะเด็กๆจะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้นะคะนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมประดิษฐ์กระปุกออมสินจากสิ่งของเหลือใช้มาส่งคุณครูด้วยนะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ด้วยวันนี้เรียนเรื่องอะไรคะ ความหมายและวิธีการออมเงินกลับไปทบทวนความรู้นะคะเด็กๆจะได้รู้จักการออมเงินนั่นเองค่ะวันนี้มีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะ
1: ไม่มี
0: นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูได้เลยนะคะถ้าเด็กๆไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยวันนี้คุณครูหนูขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำแล้วก็สบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้จำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันนี้พี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอ่ะ

0: นี่เราอยู่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับ

0: สำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับจากครั้งที่แล้วที่ทบทวนใช่ไหมครับจำนวนทำไมเอ่ยนะจำนวนนับไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน10ตอนนี้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วหน่วยที่เท่าไหร่นะหน่วยที
1: ่
0: 2ในเรื่องของการดำเนินการของจำนวนซึ่งเรื่องที่เรียนวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเริ่มต้นเลยที่เด็กๆจะรู้จักในเรื่องของการรวมจำนวนเด็กๆรู้จักในเรื่องของการรวมจำนวนไหมครับเอ๊ะรวมจำนวนเป็นอย่างไรนะรวมกันนำมารวมกันทำให้จำนวนเป็นไงครับมากยิ่งขึ้นตอนนี้เด็กๆรู้พื้นฐานเบื้องต้นแล้วในเรื่องของการรวมจำนวนเอาละครับดังนั้นเนื้อเรื่องวันนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านชื่อเรื่องตามคุณครูแม็กเลยนะครับการรวมจำนวน
1: การรวมจำนวน
0: สองจำนวน
1: สองจำนวน
0: ที่มีผลบวกไม่เกิน10
1: ที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ผลบวกไม
0: ่
1: เก
0: ิ
1: น
0: 10
1: ที่มีผลบวกไม่เกิน
0: 10เอาละครับดังนั้นเราจะนำจำนวน2จำนวนมาทำไมกันนะวันนี้รวมกันนะรวมกันแล้วผลบวกทำไมครับไม่เกินอะไร
1: ไม่
0: เกิน10คิดว่ายากไหมวันนี้คิดว่ายากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากอย่างแน่นอนนะครับนั้นต้นทางปลายทางเรียนรู้กันไปแล้วเนาะเด็กๆก็สามารถทำไมครับเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะครับดังนั้นเรียนรู้วันนี้เรียนไปแล้วต้องได้อะไรบ้างวันนี้เด็กๆจะต้องหาผลบวกของจำนวนกี่จำนวนนะ2จำนวนที่นำมารวมกันที่ผลบวกไม่เกินอะไรครับไม่เกิน10เนาะอาจจะทำไมครับนำจำนวน1รวมกับ1เป็นเท่าไหร่เนี่ย1รวมกับ1
1: 2
0: เป็น2รวมกับ2
1: 4
0: เอาตอบทันทีเลย3รวมกับ3
1: 6
0: นะครับวันนี้แหละลักษณะแบบนี้ก็ไม่ยากเนาะเดี๋ยวคุณครูแม็กก็จะมีวิธีการหาคำตอบนะเด็กอาจจะหาอย่างไรมีวิธีการนับต่ออย่างไรซึ่งเด็กบางคนทำไมครับอาจจะคุ้นชินบ้างแล้วเนาะเราก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเอาละครับก่อนเริ่มเรียนทุกครั้งต้องทบทวนข้อตกลงนะครับให้จำขึ้นใจเลย2ตาต้องทำไมนะดู2หูต้องฟังเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะข้อตกลงการเรียนรู้นะของคุณครูแม็กไปพร้อมกันเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: มายังไม่มั่นใจเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค
0: ่ะเสียงดังฟังชัดแบบนี้แสดงว่าต้นทางปลายทางพร้อมที่จะทำไมครับทบทวนแล้วเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะ1 2 3
1: 2ตาหู2หูฟัง2หูคิดมีสติไม่พอใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้เรื่องภาษา
0: เอ้าปรบมือตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ้าวคราวนี้นะ2ตาต้องดู2หูต้องฟังเอาละครับสมองต้องคิดตามด้วยนะลองมาดูก่อนนะครับเด็กๆครับก่อนอื่นก็ต้องทบทวนความรู้เดิมเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของจํานวนนับครูแม็กก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับจํานวนนับเป็นอะไรลองมาดูกันเอาละครับมีสถานการณ์มีรูปภาพให้ดูเอ๊ะดูแล้วเป็นภาพอะไรเนี่ย
1: กล
0: ้วยมีกี่ผลเนี่ยมี3ผลเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของเรานะครับว่าเอ๊ะใครมีกล้วยแล้วมันเป็นอย่างไรอ้าวเอ๊ะใครมีกล้วยเนี่ย
1: มะล
0: ิทำไมนะ
1: ม
0: ี
1: กล
0: ้
1: วย
0: มีกล้วย3ผลเยี่ยมๆๆ
1: แม่ให้มาอีก1ผล
0: แม่ให้มาอีก1ผลยังไงต่อยังไงต่อมะลิทำไมนะมีกล้วยทั้งหมดกี่ผลอ้าวเดี๋ยวให้เด็กๆนะบางคนอาจจะยังอ่านไม่คล่องเดี๋ยวอ่านตามคุณครูแม็กนะครับมะลิมีกล้วย3ผล
1: มะลิมีกล้วย3ผล

0: ลิมีกล้วยสามผล
1: มะลิมีกล้วยสามผล
0: แม่ให้มาอีกหนึ่งผล
1: แม่ให้มาอีกหนึ่งผล
0: แม่ให้มาอีกหนึ่งผล
1: แม่ให้มาอีกหนึ่งผล
0: มะลิมีกล้วยทั้งหมดกี่ผล
1: มะลิมีกล้วยทั้งหมดกี่ผล
0: มะลิมีกล้วยทั้งหมดกี่ผลได้เลยมั้ยครับเนี่ย
2: ตอบ4
0: มะลิมีกล้วยทั้งหมดกี่ผลครับ
2: 4ผล
0: บางคนอาจจะทำไมครับมองปุ๊บตอบได้ทันทีเลยนะครับอ้าวลองมาดูพิจารณาดังนั้นเด็กๆเจอสถานการณ์หรือเจอโจทย์ปัญหาเด็กๆต้องทำไมครับค่อยๆวิเคราะห์ก่อนก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะมะลิมีกล้วยอยู่กี่ผลเดิมๆมะลิมีกล้วยกี่ผลครับเดิมก่อนเลยก่อนอื่นมะลิต้องมีกล้วยกี่ผลก่อนมะลิต้องมีกล้วยเท่าไหร่นะ3ผลแล้วเป็นยังไงต่อไปดูต่อแม่ให้มาเพิ่มอีกแม่ให้มาเพิ่มอีกเท่าไหร่ล่ะกี่ผลนะแม่ให้มาเพิ่มอีก1ผลดูดีๆนะตอนเดิมมีอยู่3เนาะในตอนแรกคุณแม่ทำไมครับให้มาเพิ่มอีก1ผลไปดูต่อเด็กๆคาดการคำตอบนิดนึงคิดว่ามะลิเนี่ยเขาจะมีกล้วยมากขึ้นหรือลดลงครับ
1: มากข
0: ึ้
1: น
0: มากขึ้นหรือลดลง
1: มากข
0: ึ้
1: น
0: ทำไมถึงมากขึ้นล่ะ
1: เพราะ
0: เพราะคุณแม่ให้มาอีกแสดงว่าจำนวนกล้วยจะต้องทำไมครับเพิ่มมากขึ้นไม่ยากนะอันนี้เราค่อยๆดูนะครับเนาะวิเคราะห์ไปนะคราวนี้จำนวนกล้วยที่มากขึ้นนะไปดูต่อแล้วมะลิเนี่ยเขาจะมีกล้วยทั้งหมดเลยกี่ผล
1: 4ผล
0: กี่ผลนะกี่ผลเอ่ย
1: 4ผล
0: ดังนั้นเด็กๆก็อาจจะนับได้เลยจากจำนวนกล้วยทั้งหมดนะถ้านับให้เห็นชัดเจนนะโอ้โหหาจำนวนกล้วยทั้งหมดได้อย่างไรล่ะเราจะหาจำนวนกล้วยได้อย่างไรนะต้องทำไงนะต้องนับนะครับใช้การนับก็อาจจะนับทำไมเอ่ย1 2 3 4ฟังที่เสียงสุดท้ายดีๆนะ1 2 3 4เห็นไหมครับดังนั้นจำนวนกล้วยของมะลิทั้งหมดมีกี่ผลแล้วครับมีกี่ผลเอ่ย
1: ม
0: ี4ผลยากมั้ยเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ยากมั้ยครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนั้นเด็กๆอาจจะใช้วิธีการนับก็ได้เห็นไหมแต่นับแค่เฉพาะที่อยู่ในจานหรือเปล่าเอ่ยไม่นะครับเพราะว่าคุณแม่ทำไมให้มาเพิ่มอีกนั้นจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะก็นับจำนวนทั้งหมดเลยเนาะยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเอ้ามาดูกันต่อไปดูกันต่อคราวนี้เป็นอะไรนะแอปเปิ้ลเขียวกับ
1: แอปเป
0: ิ้ลแดงเอ๊ะแล้วใครล่ะช่วยอ่านหน่อยได้ไหมเนี่ยเอ๊ะลองพยายามนิดนึง
1: จ
0: ออูนออ้าวจูนจูนทำอะไรเนี่ยกอเอบอเก็บจูนเก็บ
1: เ
0: ปิ้ลได้เท่าไหร่นะ
1: 4
0: ผลอ้าวไงต
1: ่อ
0: เก็บแอปเปิ้ลเขียวได้เท่าไหร่นะ2ผลอ้าวคำถามถามว่า
1: จ
0: ูนมีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ผลอ้าวเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะครับ
1: จ
0: ู
1: น
0: เก็บแอปเปิ้ลแดงได้4ผล
1: จ
0: ู
1: น
0: เก็บแอปเปิ้ลแดงได้4
1: ผล
0: เก็บแอปเปิ้ลเขียวได้2
1: ผล
0: เก็บแอปเปิ้ลเขียวได้2
1: ผล
0: จูน
1: ม
0: ีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ผล

0: เอาอ่านตามก่อนจูนมีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ผล
1: มีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ผล
0: รู้ไหมเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งหมดเลยเท่าไหร่นะเอาละเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยวเราต้องลองมาดูกันเด็ก

0: ได้นะดูจากสถานการณ์ดังนั้นจูนเก็บแอปเปิ้ลแดงได้4ผลยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเนาะบางคนดูจากภาพก็ได้นะคราวนี้ไปดูต่อตอนนี้รู้แล้วแอปเปิ้ลแดงเท่าไหร่เอ๊ะแล้วเก็บแอปเปิ้ลเขียวได้เท่าไหร่ล่ะครับได้กี่ผลได้กี่ผลกี่ผลนะเก็บแอปเปิ้ลเขียวได้2ผลอ่ะบางคนดูจากรูปก็ได้ดูจากทำไมครับในสถานการณ์ก็ได้นะไม่ยากไม่ยากเอาละคราวนี้เขาถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาจำนวนทั้งหมดเนี่ยได้อย่างไรแล้ววะจำนวนของแอปเปิ้ลทั้งหมดของจูนหาได้อย่างไรครับทำอย่างไรนะตอนนี้เด็กๆก็สามารถใช้การนับจากรูปภาพทำไมครับทั้งหมดเลยใช่ป่ะไม่ยากไม่ยากนั้นหาจำนวนทั้งหมดได้จากการนับไม่ยากนะเอาละครับนับอย่างไรล่ะ1 2 3 4 5 6เด็กๆอาจจะทำไมครับอาจจะนับไม่ตรงกับครูแม็กก็ได้นะอันนี้ทำไมครับทำให้เด็กเห็นชัดเจนเนาะ1 2 3 4 5 6เสียงสุดท้ายลงที่6แสดงว่ามีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ผลกี่ผลนะ6ผลยากไหมเนี่ยวันนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะเอาละดังนั้นครับเด็กๆครับการใช้คำว่ารวมกับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะเอาอ่านตามรวมกับอีกคำหนึ่งกับวันนี้เดี๋ยวเด็กๆจะเรียนรู้กันคำว่ารวมกับคำว่ากับนะเอาละครับลองมาดูสถานการณ์นี้บ้างมองภาพปุ๊บบอกได้ไหมเนี่ย
1: ส
0: ้
1: ม
0: เป็นอะไรนะมีส้มมีส้มอยู่ส้มอยู่ไหนเนี่ยในถาดมีกี่ถาดเนี่ย
1: สองถาด
0: ถาดบนมีกี่ผลนะถาดล่างล่ะเอาละเดี๋ยวเขามีสถานการณ์ลองนะครับลองพยายามอ่านเองนิดนึงคำนี้สอโอมอสมไม่โท
1: ส
0: ้มสี่อะไรอะเยี่ยมเยี่ยมส้มสี่ผลคำนี้เมื่อสักครู่ให้อ่านไปแล้วรออัวมอรวมกออะบออ่านว่ารวมกับเอ้าร
1: วมก
0: ับอะไรล่ะ
1: ส
0: ้มอีก3ผลมีส้มทั้งหมดกี่ผลอ้าวเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กอีกครั้งหนึ่งนะอ้าวอ่านตามอีกครั้งหนึ่งส้ม4ผลรวมกับส้มอีก3ผลมีส้ม
1: ทั้งหมดกี่ผล
0: โอ้ยหลายคนตอบทันทีเลยเท่าไหร่นะอ้าวบางคนอาจจะตอบได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้เห็นสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาค่อยๆทำไมครับดูก่อนลองดูนะเด็กๆคิดว่าจำนวนส้มทั้งหมดจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่า4ผลครับจำนวนส้มทั้งหมดนั้นเราเอามารวมใช่ไหมส้ม4ผลรวมกับส้มอีก3ผลคำถามถามว่าจำนวนส้มทั้งหมดเนี่ยเด็กๆคิดว่ามีมากกว่าหรือน้อยกว่า4ผลครับ
1: มากกว่า
0: หรือน้อยกว่าม
1: ากกว่า
0: ทำไมถึงมากกว่าล่ะ
1: เพ
0: ราะว่าเอามาทำไมกัน เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดังนั้นคำตอบแรกตอบถูกต้องนั้นจำนวนส้มทั้งหมด ต้องมี

0: ทำไมนะมากกว่าเท่าไหร่ครับ4ผลเพราะอะไรโอ้โหถาดนี้ก็ทำไมครับ4ผลแล้วเอามารวมกับเท่าไหร่ล่ะ3ผลเนาะเอาละครับไม่ยากไม่ยากเด็กๆก็ค่อยๆดูนั้นเห็นไหมครับเราต้องมีเหตุผลเนาะเพราะเหตุใดคุณครูแม็กอธิบายแล้วนะถ้าใครตั้งใจฟังก็จะทำไมครับอธิบายได้ทันทีเลยเพราะเหตุใดนะเพราะเพราะอะไรเอ่ยเพราะเป็นการรวมกันของจำนวนเห็นไหมบอกแล้วว่ามีส้มเท่าไหร่ล่ะครับ4ผลรวมกับเท่าไหร่ล่ะ3ผลนั้นส้ม4ผลกับ3ผลต้องเอามาทำไมกันเนี่ยเอามารวมกันเนาะต้องเอามารวมกันนั้นจำนวนต้องทำไมครับมากกว่า4ผลนั่นเองยากไหมเนี่ยหาคำตอบอาจจะไม่ยากแต่เวลาทำไมครับให้เหตุผลเด็กๆอาจจะทำไมครับค่อนข้างยากในการที่จะใช้ภาษาในการสื่อสารสักเล็กน้อยก็ต้องตั้งใจทำไมครับตั้งใจฟังเนาะนั้นคุณครูอธิบายมีลำดับขั้นตอนแล้วก็มีเหตุผลให้เด็กๆด้วยนั้นต้องตั้งใจฟังนะเอาละครับไปต่อแล้วจะหาจำนวนส้มทั้งหมดได้อย่างไรล่ะครับหาได้อย่างไรล่ะใช้วิธีการใช้วิธีการนับไม่ยากเลยยากเลยนะครับคราวนี้จะสอนต่อนะนับทั้งหมดอาจจะเสียเวลาจะสอนต่อเราเรียกว่าวิธีการนับต่อดังนั้นเด็กๆรู้อยู่แล้วส้มถาดแรกมีกี่ผลนะมีกี่ผลนะ4ผลเราจะใช้วิธีการนับต่อจาก4ไปอีกกี่ครั้งล่ะครับไปอีก3ครั้งตามจำนวนส้ม4นับต่อเป็นอะไรอ่ะ5 6 7ยากไหมเนี่ยยากไหมเห็นไหมครับไม่ต้องเริ่มนับจาก1เลยรู้แล้วอ๋อถัดนี้มีจำนวน4นับต่อเลย4แล้ว5 6 7ฟังที่เสียงสุดท้ายเนาะนับต่อจาก4ไปอีก3เป็น5 6และเท่าไหร่นะ7ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากดังนั้นมีส้มทั้งหมดกี่ผลนะ
1: 7ผล
0: มีส้มทั้งหมด7ผลไม่ยากไม่ยากเด็กๆ ก็จะเห็นได้ว่า4คำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรนะรออัวมอรวมกออะบอกับอ่านว่ารวมกับ4รวมกับปเอนอเป็นเท่าไหร่ล่ะ4รวมกับ3เป็น7ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากดังนั้นตั้งใจดูดีๆนะ4รวมกับ3เป็น7 7ตัวนี้คือผลบวกผลบวกเกิดจากการอะไรครับนำจำนวน2จำนวนมาทำไมกันมาทำไมนะมารวมกันเยี่ยมมากเยี่ยมมากมีคนตอบนะนั้น7คือผลอะไรครับ7คืออ้าวอ่านตาม7 7คือผลบวกคือผลบวกยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยเนาะดังนั้นตอนนี้หาผลบวกได้แล้วนะ7ก็คือผลบวกนั่นเองนะครับไปดูต่อนะครับเอาละคราวนี้นะครับเด็กๆครับการรวมกันของจำนวน2จำนวนเห็นไหมครับที่ครูแม็กบอกไปเราเรียกว่าการอะไรล่ะครับการอะไรนะคำนี้คำนี
1: ้
0: การเอาละครับเด็กๆครับเรียกว่าการบวกอ้าวเด็กๆพูดตามการบวก
1: การบวก
0: การบวกไม่ได้ยินเลยการบวก
1: การบวก
0: อ้าวเยี่ยมมากนะครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้ค่อยมั่นใจขึ้นหน่อยนะครับนั้นการรวมกันของจำนวน2จำนวนนะเราเรียกว่าการอะไรนะอีกครั้งหนึ่ง
1: การ
0: บวกนะครับไม่ยากไม่ยากไปต่อเลยนะเอาละครับเด็กๆครับลองดู7รวมกับอะไรนะ7รวมกับ1
1: เป็น
0: อะไรนะเขาถามว่าจำนวนใดคือผลบวก7 1 8จำนวนใดคือผลบวกครับจำนวนใดนะ8ถูกต้อง

0: ดังนั้น8คือผลอะไรครับผลบวกเกิดจากการรวมกันเนาะจากการรวมกันของ7รวมกับอะไรล่ะครับรวมกับ1เป็น8ดังนั้น8เป็นผลบวกไม่ยากไม่ยากสังเกตดีๆนะครับอะไรเนี่ย3เอาช่วยอ่านหน่อย3รวมกับ2เป็นเท่าไหร่นะจำนวนใดคือผลบวกจำนวนใดครับ5คือผลบวกไม่ยากนะแบบนี้นะครับไม่ยากเลยเนาะนั้นผลบวกก็เกิดจากการรวมกันนะครับก็คือ3รวมกับ2ไม่ยากนะครับไปต่อนะ5รวมกับ5รวมกับ5เป็นอะไรนะ10คำถามเหมือนเดิมเลยจำนวนใดคือผลบวก10จำนวนใดนะ10คือผลบวกนะครับยากไหมครับไม่ยากเลยผลที่เกิดจากการรวมกันนะครับคือผลบวกนั่นเองเนาะเอาละครับไม่ยากคราวนี้ลองมาดูที่ภาพบ้างเป็นภาพเค้กมีรสอะไรลองเดาจากภาพมีช็อกโกแลตมีอะไรนะส้มคำถามแรกมีเค้กช็อกโกแลตกี่อันช็อกโกแลตกี่อันนะมีช็อกโกแลตอยู่3อันนะครับเนาะเค้กช็อกโกแลตเนาะวางอยู่เอแล้วมีเค้กส้มเท่าไหร่ล่ะครับเท่าไหร่นะมีเค้กส้ม2อันเนาะเป็นถ้วยเลยนะครับมีเค้กส้มแล้วถามว่ารวมมีเค้กทั้งหมดกี่อันล่ะครับเนี่ยเท่าไหร่นะโอ้โหตอบได้ทันทีเลยนะดังนั้นจำนวนเค้กทั้งหมดที่รวมกันนะครับก็มีเท่าไหร่ครับ5 3รวมกับอะไรนะ3รวมกับเป็นยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับอ้าวลองมาดูเราจะหาผลบวกได้อย่างไรใช้วิธีการนับเรียนไปแล้วต้องนับจาก1มั้ยเนี่ยใช้วิธีการนับอะไรได้เลยเนี่ยนับอะไรนะนับต่อรู้แล้วช็อกโกแลตมีเท่าไหร่ครับมี3นับต่อเลยจากช็อกโกแลต3นับต่อเป็น
1: 4 5
0: ดูที่เสียงสุดท้ายเนาะนับต่อจาก3เป็น4แล้วก็5คราวนี้ตอบได้แล้วโอ้รวมกัน3รวมกับ
1: 2
0: 3รวมกับ2เป็น
1: 5
0: เป็นเท่าไหร่นะ
1: 5
0: เป็น5ยากไหมครับไม่ยาก3รวมกับ2เป็น5แบบนี้นะครับไม่ยากเลยไม่ยากคำถามจำนวนใดคือผลบวกครับ
1: 5
0: จำนวนใดเอ่ย5เป็น
1: ผลบวก
0: ยากไหมเนี่ยแบบนี้ไม่ยากรู้แล้วหาคำตอบได้อธิบายได้ด้วยว่าจำนวนใดคือผลบวกนะผลที่เกิดจากการรวมกันเนาะเช่นข้อนี้คือ3รวมกับ2ผลบวกที่ได้เป็นเท่าไหร่ครับผลบวกที่ได้ก็คือ5เอานะไม่ยากนะไปต่อนะครับยังอยู่ที่เค้กช็อกโกแลตกับเค้กส้มช็อกโกแลตมีกี่อันล่ะครับอ้าวช็อกโกแลตมี1ส้มเค้กส้มมองภาพปุ๊บ4เค้กทั้งหมดแหละครับทั้งหมดเท่าไหร่นะมองปุ๊บอ๋อ1รวมกับ4เป็นยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: คราวนี้ไปดูต่อลองมาดูวิธีการหาผลบวกเรียนรู้กันไปแล้วรู้แล้วว่าช็อกโกแลตมีเท่าไหร่นะ1นับต่อเลยจาก1ไม่ต้องเริ่ม1แล้วนับต่อเป็น1แล้ว2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีเค้กทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: เอาละไม่ยากนำมารวมกันเนาะดังนั้น1รวมกับ
1: 4
0: 1รวมกับอะไรนะ
1: 4
0: เป็น
1: 5
0: คำถาม

0: ถามมาแล้วจำนวนใดคือผลบวก
1: 5
0: จำนวนใดครับ
1: 5
0: จำนวนใดนะ5คือผลบวกยากไหมครับวันนี
1: ้ไม
0: ่ยากเลยง่ายๆสบายๆใช่ไหมเอาละครับเด็กๆครับไม่ยากคราวนี้ไปดูต่อเลยเอช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตมีเท่าไหร่ครับอ้าวเค้กช็อกโกแลตมี4เอ๊ะแล้วเค้กส้มล่ะ
1: 3
0: เค้กส้มเท่าไหร่
1: 3
0: เค้กส้มมี3ไม่ยากไม่ยากทั้งหมดล่ะตอบได้เลยเท่าไหร่นะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับรวมกันทั้งหมดมี7ไม่ยากนะอ้าวลองมาดูหน่อยวิธีการหาผลบวกหาได้อย่างไร
1: น
0: ับทำไมนะนับรวมกันนี่แหละต้องเริ่มจาก1มั้ยเนี่ยนับต่อจากอะไรเลยเนี่ย
1: 4
0: นับต่อจาก4เป็นเท่าไหร่นะ4แล้ว5 6นับต่อจาก4เลยเป็น5 6แล้วก็7เสียงสุดท้ายลงที่7แสดงว่ามีเค้กทั้งหมดเท่าไหร่ครับมี7อันเนาะเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้4รวมกับ3เป็นเท่าไหร่ครับ4รวมกับ3เป็น7คำถามมีอยู่ว่าจำนวนใดคือผลบวกครับจำนวนใดนะจำนวน7ก็คือผลบวกนั้นเห็นไหมครับผลที่เกิดจากการรวมกันเนาะก็คือ4รวมกับ3เป็น7ดังนั้น7เป็นผลเลยนะผลเป็นผลบวกไหนใครเข้าใจแล้วยกมือหลายคนนะครับเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ถึงเวลาที่จะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 1.34 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.34 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยเหลือด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆ เปิดไปเอาเปิดไปหน้าที่มีอมยิ้มหน้าเท่าไหร่นะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากบางคนอ่านได้เลยหน้า137มีเลขอะไรบ้างอ่ะ1เลข1เลข3แล้วก็เลข7หรือใครยังไม่เจอเปิดไปหน้าที่มีอมยิ้มอมยิ้มอมยิ้มนะบางคนเปิดปุ๊บเจอปั๊บเลยใครที่ยังไม่เจอช่วยเพื่อนนิดนึงช่วยเพื่อนนิดนึงไหนใครเจอแล้วเปิดหน่วยใหม่เลยนะเอามือชี้ไปที่คำชี้แจงคำชี้แจงคำชี้แจงคำแรกอ่านว่าอะไรเนี่ยใครช่วยอ่านได้เอ่ยตอเอมออ้าวเติมดูก่อนดูก่อนจออำจำนออัวนอนอไออ้าวเห็นไหมครับเขามีรูปมาให้แสดงว่าเราต้องทำไมอ้าวอ่านตามเติมจำนวน
1: เติมจำนว
0: น
1: ในช
0: ่
1: องว
0: ่
1: าง
0: ในช่องว่างลักษณะหน้าตาของช่องว่างเห็นไหมครับเนาะลองมาดูที่ข้อที่1เดี๋ยวทำข้อที่1ให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเขาเขียนเลยดูนะมีอมยิ้มมีอมยิ้มอยู่2กลุ่มอันดับแรกเด็กๆต้องเติมอะไรนะเติมจำนวนแล้วจะรู้ได้ไงอะว่าเอ๊ะเดิมมีอยู่จุดเอ๊ะเดิมมีอยู่เท่าไหร่ล่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามี4ครับต้องทำไงต้อง เอ้าเด็กๆนับเลย1 2 3เติมจำนวนอ้าวเติมหรือยังเอ่ยเติมหรือยังเติมแล้วเขาบอกต่อซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่นะแล้วจะรู้ได้ไงว่าซื้อเพิ่มต้องทำไงเนี่ยนับเลย1 2 3 4 5ซื้อเพิ่มอีก5เขาถามว่ารวมเป็นเท่าไหร่ล่ะรวมทั้งหมด A 4รวมกับ5เป็นเท่าไหร่นะอ้าวบางคนอาจจะนับทั้งหมดก็ได้หรือสอนไปแล้วใช้วิธีการนับอะไรนะนับต่อได้ไหมต่อจากอะไรอ่ะต่อจาก4แล้ว5 6 7 8 9เติมเลขอะไรครับเติมเลข9อ้าวเติมเลข9ได้ไหมครับได้ไหมข้ออื่นๆลองทำเองได้ไหมครับเอ้าลองลงมือทำนะนับจำนวนเนาะเอ๊ะอะไรรวมกับอะไรอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูแม็กเฉลยให้นะเดี๋ยวคุณแม็กซ์เฉลยให้เอาละบางคนเรียบร้อยแล้วนะอ้าวทำต่อเลยข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6นะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันต่อเลยเปิดไปหน้าต่อไปได้เลยถ้าเสร็จแล้วบางข้ออาจจะยากนะลองทำก่อนลองทำใครเสร็จแล้วลองทำหน้าต่อไปรอเลยวันนี้ไม่ยากจำนวนช่องแรกเห็นไหมเขามีช่องว่างไว้ให้กลุ่มนี้5เรียบร้อยหรือยังเอ่ยอ้าวเดี๋ยวรอรวมทั้งหมดไง เรียบร้อยหรือยังหน้าแรกช่วยหน่อยใครเสร็จหน้าแรกแล้วขอดูมือหน่อยมีบางกลุ่มเรียบร้อยแล้วเอามือลงครับดู2 หูทำไมนะเผื่อใครที่ยังทำไม่ได้นะตั้งใจฟังนะข้อนี้ข้อที่2ดูต่อที่ข้อที่2ขนมอะไรเนี่ยใครรู้จักขนมนี้นี่ข้อที่2แล้วเกี๊ยวเกี๊ยวไม่ถูกต้องยังไม่ถูกลักษณะคล้ายๆเกี๊ยวซ่าเหรอเขาเรียกกะหรี่ปั๊บรู้จักกะหรี่ปั๊บไหมครับคราวนี้กะหรี่ปั๊บเนาะลองดูเขาบอกว่ามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยเดิมมีอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่นะ1เติมเลยนะ1เสร็จแล้วบอกต่อทำเพิ่มอีกทำเพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยทำเพิ่มอีกเท่าไหร่ทำเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ9เด็กๆเติมอะไรเลยเติม9เขาถามต่อมีอยู่1ทำเพิ่มอีก9รวมเป็นเท่าไหร่นะรวมเป็นเดี๋ยวกลุ่มไหนช่วยตอบ เดี๋ยวมีรางวัล

0: ติดดาวให้เอาละมีอยู่หนึ่งทำเพิ่มอีก9รวมเป็นอ้าวเติมเลยยากไหมครับไม่ยากเอ้าใครที่เสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันเลยนะเอ้าข้อที่3เอขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะมีอยู่เท่าไหร่นะ
1: 2
0: มีอยู
1: ่
0: 2ได้เพิ่มอีกรวมเป็นเท่าไหร่นะรวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็น4อ้าวหน้าแรกตรวจคำตอบก่อนเอาหน้าแรกตรวจคำตอบข้อที่1เขียนเลขถูกไหมเอ่ยเอาถูกไหมครับเอาตรวจสอบคำตอบก่อนหน้าแรกมีใครเขียนเลขกลับด้านไหมอ้าวข้อที่1ไหนใครถูกแล้วยกมือข้อที่2ข้อ2ดูนะใครถูกแล้วยกมือไม่ถูกแก้ไขนะครับอ้าวข้อที่3ใครเรียบร้อยแล้วยกมืออ้าวเอามือลงคุณแม็กไปต่อนะที่ข้อที่อะไรครับ
1: 2
0: 1 2 3ข้อต่อไปข้อที่4อ้าวข้อ4เขามีแก้วกี่สีเนี่ยเขามีกี่สีข้อที่4เขามีแก้ว2สีเอ๊ะสีแรกมีจำนวนเท่าไหร่นะโอ้สีแรกมีเท่าไหร่นะสีแรกเนี่ยสีอะไรเอ่ยสีอะไรนะสีแดงมีจำนวนเท่าไหร่ครับเขาเติมมาให้หรือยังเขาเติมมาให้หรือยังนี่เติมแล้ว6รวมกับเท่าไหร่นะเป็นเท่าไหร่ล่ะ6รวมกับ2อ้าวเติมไหนใครเติมแล้วเดี๋ยวกลุ่มไหนไม่ตั้งใจนะขอเก็บดาวคืนเอาละไปต่อข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่5มีลูกบาสเกตบอลเท่าไหร่เนี่ยนะมีเท่าไหร่นะมี6ต้องเติมเลขอะไรครับเลขอะไรนะ
1: เลข
0: 6อ้าวต่อ6รวมกับอะไรนะรวมกับอะไรนะรวมกับ4เติมลงไปเลยเป็นเท่าไหร่อ่ะนะ6รวมกับ4 6แล้ว7 8 9 10รวมเป็น10อ้าวมีใครเขียนตัวเลขกลับด้านเลข6หรือเลข4ตรวจสอบนะแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอ้าวต่อที่ข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่เท่าไหร่ข้อที่6เป็นรูปอะไรเนี่ยลูกอะไรนะลูกแบดอะไรนะครับลูกแบดมินอ้าวลูกแบดมินตันมีเท่าไหร่เนี่ยมีเท่าไหร่เอ่ยมี3อีกกลุ่มนึงล่ะมีเท่าไหร่นะเอานับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4เอ้ารวมกันเป็นเท่าไหร่นะ5เป็น5ก่อนรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 8
0: 3รวมกับ5เป็น
1: 8
0: เป็นเท่าไหร่นะ
1: 8
0: เป็น8ยากไหมครับ

0: ยากไหมไม่ยากไม่ยากสุดท้ายข้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่7ลูกอมลูกอมเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะอ้าว2เติมลงไปเลยอ้าวถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยรวมกับเออีกกลุ่มหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่นะรวมกับ6เป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นอ้าวไหนใครถูกต้องหมดเลยใครถูกต้องหมดเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวใครถูกต้องหมดเลยนะครับอ้าวคุณแม็กเฉลยหมดแล้วนะเรียบร้อยอ้าวใครเสร็จแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวใครเรียบร้อยแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะนะครับให้เรียบร้อยเลยอ้าวขอ5วินาที5 4 3 2 1สู้เอากลุ่มไหนเรียบร้อยเอาละเอาละกลุ่มไหนเรียบร้อยทุกกลุ่มเรียบร้อยนะครับเอาหันหน้ามาให้ทำไมครับมาด้านหน้าเลยเนาะให้เรียบร้อยเลยนะเอาคราวนี้จากวันนี้นะครับเรียนรู้กันไปในเรื่องของทำไมครับการบวกวันนี้เด็กรู้แล้วการบวกเป็นทำไมครับการบวกจำนวน2จำนวนเป็นการนับรวมจำนวนสิ่งต่างๆกี่กลุ่มละครับกี่กลุ่มเลย2กลุ่มวันนี้เด็กเรียนรู้แล้วนะครับการนับรวมสิ่งต่างๆ2กลุ่มดังนั้นผลรวมที่ได้เรียกว่าผลอะไรนะ
1: ผลบวก
0: ผลอะไรเอ่ยผลบวกดังนั้นวันนี้เด็กๆเรียนรู้ตัวอย่างทำไมครับเค้กช็อกโกแลตกับเค้กอะไรครับเค้กส้มถามจำนวนเค้กทั้งหมดเด็กๆก็เอานำมาทำไมครับรวมกันเนาะอาจจะวันนี้สอนวิธีการเพิ่มเติมไปคือการนับต่อซึ่งเด็กๆอาจจะนับต่อจากกลุ่มที่มีจำนวนที่มากกว่าก็ได้เด็กๆก็จะนับต่อน้อยดังนั้นผลบวกที่ได้ก็จะทำไมครับรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนาะอ้าวอย่างข้อนี้เค้กช็อกโกแลตมีเท่าไหร่ครับ4เค้กส้มล่ะ3 4รวมกับ3เป็นเอจำนวนใดเป็นผลบวกนะจำนวนใดนะจำนวน7เป็นผลบวกเห็นไหมครับนั้นเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าการบวกจำนวน2จำนวนเนี่ยเป็นการนับรวมสิ่งต่างๆ2กลุ่มเนาะแล้วผลรวมที่ได้เราเรียกว่าผลบวกเนาะยากไหมครับวันนี
1: ้
0: ยากไหมไม่ยากวันนี้ไม่มีการบ้านเนาะเฉลยให้ดูหมดเรียบร้อยแล้วฝากกลับไปทำไมนะฝากกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการบวกและการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เด็กๆอาจจะพบเจอไปแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะทำไมครับมาเรียนรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับเน้นย้ำซ้ำทวนฝากเด็กๆนะครับกลับไปทบทวนบทเรียนที่บ้านด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ย

0: ีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำหน้าที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยแล้วกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำผมความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังที่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะมันออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อินเปกเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

ภาพที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูล

0: ละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
1: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
1: ้ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกับเป็นคนที่มีบุญคนนึงที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง

Man Call Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออร์ตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MX Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: มเคยได้ยินมาว่าร้านพัดพัดนะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งอะคร
1: ับ ที่ผีหยางบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชาไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกันเรื่องของเรื่องก็เมื่อสัก16-17ปีก่อนนั้นนะประมาณ15ปีได้สมเด็จพระเทพจนพระราชทานเมล็ดอะไรกลมๆเนี่ยเหมือนลูกกาลัดอ่ะนะเหมือนเม็ดกาลัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยเม็ดชาที่เมืองจีนเนี่ยเขากลั่นมาเป็นน้ำมันและใช้ได้ให้ช่วยมาหามาปลูกซิปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผิงหยางเหมือนกันนึกว่าเป็นต้นชาพุ่มๆที่มันชงกินอ่ะพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาเขาปรากฏไปเจอต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่7-8เมตรที่สูงแล้วออกมาเป็นลูกเหมือนลูกกาลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้มันต้องอากาศเย็นก็ประเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ไอ้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกจะต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวขาวที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายไก่คลองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายเป็นน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
2: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ
1: ก็เป็นบุญที่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่ออะไรก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเราก็กรอกไม่ได้2ข้อนะบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้วังสุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้เข้ามาก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกรองไม่ได้สองทีผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน นะอยู่มานานแล้วเพราะวังนี่นะทุกคนก็รู้จักส่วนอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการเราก็ต้องรับราชการรับงานจากพระองค์ท่านมาทำตัวพระองค์ท่านเองทำราชการทำงานในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องเล่า
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ขึ้นไปเรียนรู้ที่ไร่ชาน้ำมันกันจริงๆรวมถึงได้เห็นโรงงานผลิตชาน้ำมันกันด้วยจะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ

กว่า13ปีแล้วนะครับที่ชาญน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่าหมื่นไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลในกระบวนการการผลิตจากสถาบัน

0: ารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองในทั้งในแปลงปลูกเราก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเพราะนั้นเราค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลผลิตที่ได้จากน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยมีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมนั้นดกดำขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มีขายอยู่ที่ร้านพัดนะครับในเรื่องของเมล็ดชาที่ออกมาตามพระราชประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยในตัวผลผลิตของชาเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเรานะครับเพราะนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์โดยตรง
1: โอ้โหการเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆน่าอิจฉาจริงๆ
2: สวัสดีค่ะพี่อาเล่เวมนะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันนะครับบ้านปามหารตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ถึง 1,300 เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพธาตุปู่แล้วก็จะได้ไปเก็บมาเล่นดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตัวไหน
3: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
2: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพธาตุปู่มาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยสมเด็จพระเทพธาตุปู่ปี49เนาะกุมภาพันธ์ปี49
4: พี่แหละครับแล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
2: ต้นนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนแปะไปเลยลูกไปโอ้ถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกนี่มาตรงนี้เลยลูกมานี
3: ่
2: ครับ
3: พี่แหละครับเมล็ดแบบไหนเหรอครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
2: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านๆอย่างนี้ถือจะเก็บได้เนาะ
3: ได้เลยลูกนี้ได้ใช่มั้ย
2: ได้ครับได้เก็บเลยเก็บเลยลูกเก็บเลย
1: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
4: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันแล้วก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดดไปตากแดด 2-3 แดดแล้วก็ไปโรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็เราจะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของข้าวของมาให้เต็มนะไป
1: เอาล่ะครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันให้ได้เยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็กๆ
2: โอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมังแล้วก็ลูกที่เราแต่เนี่ยก็เวลาเราเก็บเมล็ดออกมาเนี่ยลูกแต่เนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แต่เนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
4: พี่อะไรคะแล้วลูกแบบไหนคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
2: ้พอลูกแบบไหนใช่ไหมลูกตกลงไปลงมา 3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้อยู
4: ่แล้วแบบนี้ได
2: ้ได้อยู่อย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมาเป็นไม่มีข้างในเนาะไม่มีไม่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำมันตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ที่ไม่มีข้างใน
4: ดูความหนัก
2: ใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดูความอันนี้ด้วยเอาพวกเราช่วยกันเก็บเร็วๆหน่อยจะได้ไปสู่โรงงาน

0: ถ้าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนสักประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ไปส่งโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันมั้ยพวกเราเอานี่ไปมั้ย
1: ไป
0: ไปเลยครับผม
1: ยังอยู่

0: สดีค่ะน้องๆ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับนะคะสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆนะคะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมัน

0: รงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆ นะคะมาทำการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลดความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทำการตากไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้าใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์ให้เพื่อนๆว้าวมาแล้วค่ะเวลาเกี่ยนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยเมล็ดชานะคะปกติแล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวพาน้องๆไปดูโรงงานกันเลยไปพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ yeah!นี่นะคะเราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่เราลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะก็เครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับต่อไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อนี้จะมีหน้าที่นะคะแยกกากละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันค่ะป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20ไมครอนเนาะกรองน้ำมันนะคะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองอีกครั้งนึงแยกระหว่างน้ำมันกับสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่น
2: ไม่ดูสง
0: ใช่ไม่ดูประสงค์นั่นเองนะคะพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและขั้นกระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
1: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ร้านพัทพัทค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านพัทพัทนะคะในสาขาอำเภอแม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: เย
3: ้ช่วงหน้าน้องๆจะได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521
0: นี่นะคะคือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ของโครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันเมล็ดชานะคะซึ่งน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะ
4: พี่เก๋ครับแล้วผมสงสัยครับว่าเนี่ยอันเนี้ยครับทำไมน้ำมันสีของมันนี่มันไม่เหมือนกันนะครับ
0: เหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงค์ยาเนี่ยคะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์นะคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติ๊กเกอร์จะเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะ
5: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
0: งั้นถ้าเราไปทำอาหาร
6: ครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันเมล็ดชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลยค่ะ

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชายพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: นี่ทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีกคะ
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดที่เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหมโอเคเพื่อจะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหม
3: ง่ายคร
0: ับ ต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: เมื่อกี้เราได้ปั้นโคเกตกันทุกคนแล้วเนาะเนี่ยคือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอานาชาก่อนเดี๋ยวพี่จะต่อให้ดูก่อนมาเราเอาโคเกตที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: ชุบแป้ง
0: แป้งนี่แป้งอะไรใครจำได้
2: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก่ชุบไข่ไก่เสร็จแล้ว
1: เ
0: ราก็ไปชุบ
1: เกล็ด
0: ขนมปังจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ
3: คร
0: ับ เราก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายลูกคร
0: ับ ไหนใครหิวแล้วบ้าง
2: หิวค่ะ
0: กลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับ
4: แม่เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยังตอนนี้หยิบกันก่อนนะครับแต่ละลูก
4: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลย
0: สอง

0: สองเมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งเป็นมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: โอเคทุกคนก็จะได้ชิมกันโอเคนะครับ
2: ครับ
3: กินแล้วนะครับ
0: ชิมเลยมะ
4: ชิมมันดีกว่า
5: ก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำน้ำมันชาเนี่ยครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะ
6: ผมซาบซึ้งถึงว่าภาพเนี่ยจากที่ตรงบนดอยนะครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ให้ตอนนี้เขียวชอุ่มขนาดเนี่ยครับ
7: หนูชอบกิจกรรมตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะ
8: วันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาน้ำมันค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชน
9: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะ
1: ครับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
0: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือคีอานูรีฟส์นะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้อง มีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
1: ต้องมีจะลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
1: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไระนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
0: คุ
1: ณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
0: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์การอ่านหนังสือเนี่ยจะผูกกับ รู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
0: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
1: ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็กLD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
0: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
1: ้
0: ต
1: ่
0: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อย
1: ๆคืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นน
0: ะ
1: ครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
1: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
0: ขี้เกียจ
1: หลบเลี่ยงนะครับ
0: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
0: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
1: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
0: ค่ะโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
1: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
1: ใช่ครับ
0: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
0: แต่ที่อาบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
1: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
0: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
1: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2 อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับ ขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู
2: ่คือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบายมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
4: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น

0: LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษาหลังแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1 อะค่ะ
1: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับมันก็ซ้ำครั้งที่สองจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่3ถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูล้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
2: ครูน่ารักมากเลย
1: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
2: ใช้เวลาตรงนั้นเลยไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
1: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
2: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
2: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
1: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติทางการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
2: ค
1: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
2: ค
1: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
0: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็น

0: การประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
1: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
2: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
1: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
2: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่ต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอ
1: า
0: ดีเด็กใช่ครับเด็กเอาดีก็จะไม่ท้อน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันสองเด็กเอาดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอาดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอาดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็นเอลดีนะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรักษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนี่ยออกมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เลยลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อไปทีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุงเอาอยางหลักใสแล้วโอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนนี้ถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: ถือเสียเลยหนึ่งเนื้อแกง
1: หนึ่งสองตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็

มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายกะลาที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ี้ค่ะเท่าไหร่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว4
1: 17บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันตายแล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่า

0: หากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้ง3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะผู้กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนอะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น2 ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

วัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆ นะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ.2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้มันเหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

คือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากศูนย์ประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปครับที่สถานีเกษตรหลวงอังขางครับไปครับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติเผ่าดาร้างอยู่ประเทศไทยครับ

0: โมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามอ่ะตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธแต่ถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่เขาไว้อ่านนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอตรงไปตรงดูที่มีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดาราอ่างนี่มันจะลำบากยากขนาดไหนยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงอ่ะทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ.2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่

ไปด้วยดอกฟินทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฟินซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกลุ่มคนที่ปลูกฟินบ้างหรือเผาไร่ฟินบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฟินมีนายทุนมารับซื้อฟินถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ๆชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฟินเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฟินที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฟินเนี่ยมันมองได้หลายๆแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฟินเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฟินหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยการปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้แล้วครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่เราแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินอ่ะเมื่อก่อนนู้นเมื่อ25 25 26 27 28 30นู่นมันทุกข์ลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับพอที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเพิ่นมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทางนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟินอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊วยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

0: ในการที่จะริเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำใหได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามารวมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฟินนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับแล้วจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเออเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฟินจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฟินน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฟินก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฟินนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยยายมากเลยในโลกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอด

อาจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปส่งนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่า เดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วยครับ

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาอีกเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางนึงเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับ

ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตา มานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฟินแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็เอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

0: หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมาแล้ว
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็น

คนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะขนาดเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าได้เห็นบ่เฮาสิเอานี่เจ้ายังต้องถามว่าเออบ่ตายแล้วหมอนี่ท่านก็บ่ฟ้าให้นะเป็นบ่เจ้าสิมาเดียวเด้อเอ้าดูบ่โอ้นี่ซอยนี้ซอย3นี่ฝากบ่ดวกล่ะเออมื้อที่กันโหนี่เป็นกันนี่เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาผู้ช่างไปเป็นหยังยังมาบ่ามาบนอยู่นี้มาแก่อยู่นี้พอต้นมาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดู
1: กันตะลกธรรมดาแล้ว
0: จ้ะมามามา
1: ต้องไก่กับพี่มาเข้าน้ำเอา
0: เอาข้าวลองลองดูจ้ะลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก่ทำประจำทุกปี
2: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34 34
5: เช็ดทุกคน

0: ำปลาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเลทะแนนตึงนุงเรียนยูงอีซอปฐมเลอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองตึงนุงเรียนบิทลงลักลักตึงนุงเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขา

0: ทราบรู้ถึงวิถลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแน่กระทั่งทะแนนและใส่ก็เตอก็ใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมพัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส่
1: ซำปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปกัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่กี่เลยต้องแววภาษาเลี้ยวปัจจุประดองกี่เลยกับอีแววภาษาโรกําเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กระตานตั้งภาษาโรตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กี่เลยกับแววภาษาเลี้ยวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับแววภาษาโรออนกอนชะงัดอันในตังปะตะเวียตะระณะหลังตังภาษาโรมาให้ตะเบิ้นแววเลี้ยวมาให้ตะเบิ้นแววแบบว่าแววเลี้ยวแววเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับแววภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์แววภาษาเลี้ยว

0: ងណែនចកទេរូនជារេណែអញក៏តុំតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับព្រោះញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជុងជួចាណែខាន់នឹងឆែតតពុនកក់ពុនដនគីគូលអន្តងពុនអឺបែបថាហ៊ីនមិនតង់ផុនណាគូលមិនតង់ពុនណាครับអគីជក់ងក់ជក់ចាក៏ឆ្បាយអន្តែតជឺអន្តអបនជក់ងក់ជក់ចាប៉កថែវណៃលក់សពប៉ងគេលបូនតង់ឡាយអឺតង់ឡាយតាតង់ឡាយតង់ឡាយតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉កកណោះអាយុតាដកខងណៃបបនពើយ៉ាងនេះ
1: ហើយគាត់ពូជាមានลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทํามาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ํานะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสําหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอีมากอิส

0: ทองเลยเบิร์นความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาถึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวส่วมเซยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมครอบครัวตึงดอง
1: มันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองอิปูนาดะคองกันในหายโยเริงตะยาอันเตอกัดซอตะยาอันพญานาคเบิร์นอันพญานาคซอเซยเอ้ยจะกัดตะยาอันเกศอตะกาปวีบาฮายบาฮายในอีอายุดะคองดะตลอดจนบาฮายเท่าในกุเจต
0: บางทีเก่าและเคยระเจาะถึงเดอะคองเคยประจิตัวระเจาะปัดเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปัดระเจาะเดอะถึงคองเดอะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเจ้าให้หลายประเจาะถึงเดอะคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบเดอะคองกับช่วยเบิร์นทุกอย่าง
2: ให้อาเบิร์นหรืออาตะเบิร์น
3: อาตะเบ
2: ิ
3: ร์น
2: ค่ะให้ตังค์เยอะได้ครับไหมให้อีเอรากาให้เอรากาถือไปละเช่นไรนะเตี้ย
4: จะอีปล่อยจ้า
2: อันนากาไปให้จุ่นปื้ดซาซาเมจียังเลยฟาดซัมเจียงโอ้ก็เจียงหมดเลยฟาดซาปากบี
0: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอาตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบถีดแนมมาเตอร์เสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลต้นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอร์ของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
5: เดอะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิม
1: เดอะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาเสื่อยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือเสื่อยที่สุดเจกาบะไฮไอยาออนเดอะคองอากาบะไฮออนอากาเสื่อยหนึ่งเดอะคองอากาพืชเสื่อยอาการเตลทอยออนอันหนึ่งเดอะคองออนเสื่อยเอ้ย
6: เฉยมันจะอะไรพลิกอะไรไหมอ่ะไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล
2: ์ปั๊บละอันไหนจับปลาที่เ
6: มกไปเอาพี่จับปลา
0: ปัญหาหนัวทีวาวเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุ่มในสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
7: กำลังจ
0: ะบุ้งบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตือนัวโดยเอตเตอร์เซอยถาตะเบินสิ่งที่ไตตองหรือการดาวยุงเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคือนาเตียยาออน

0: Okay.
1: Bye. บันทึกชัวอาการเตระแนนกองกองประกามืออันนี้มัวมัวไตเบิร์นจะกะอันนี้สุวรรณไงกองกองประกาศอันนี้ตะเบิร์นเพราะว่าในอาการสังกุตีอะយកប្រសាក៏ដកដងវិលបហើយអនស៊ុនសុនបហើយតអនញុបអសែងអនអនកាត់ពឺសោះគូទាអូយ៉ាអនវិលបហើយពេលអត់គួយចាញ់មួយគូណាហើយអាយកវិលបហើយដកចេកាហើយណាប់ធឺសាសនាវិលប្រសាបហើយចេកាហើយណាប់ធឺគូមួយតយ៉ាអនអលែកបកធ្វើឡាយកលួងក្នុងវិលហើយ

ยออ่อนทะแนนเนสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอผาดอกตั้งแต่หลุนแก่แก่ประชอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดสอภาษาไหลแต่จะอะไรปอไก่ตาอ่อนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือดะดะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองสาบจนอายะอจวยจนไหลเท่าที่อาจพะเนย

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้มันแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกาคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ

ของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่หลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจั่นอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจั่นก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจั่นอาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจั่นนะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาดอ
1: ันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที่ยว
2: แบบนี้เลยไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นนะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจือต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาสอกสอกงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกสอกไข่ซะเลย
1: อ๋อสอกไข่ไม่ใช่สอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอสหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ลงไปยีซอส
1: ครับน้ำพริกซอสไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากฟักทองมันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินตึงเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเหียกว่ามาน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีกับสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรจังนอนแกงผักขี้เหล็ก
1: แกงขี้เหล็กไปนะอันนี้เข้มข้นมากปลาด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอ่ะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีชัยชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจ
1: ออ
2: ันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
1: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
2: โอ้พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
1: มันจะอร่อยกว่า
2: อร่อยกว่าอันนั้นต้มข่าใส่ข่าอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
1: อันนี้อะไรครับแม
2: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
1: โอ้ถ้าเป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิม

0: ำไยหอมขนาดนั้นเหรอแม
1: ่ลำไยในต้นในสวนเขา
0: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
1: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
0: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
1: ้ไม่แอล
0: ไปเต็มไปแอลกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ
1: มีบริการจ้า
0: โอ้สุดยอดกันไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
1: ไม่ลองขับเหรอ
0: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: ตามคุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยปัดข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนติไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี
0: ้ก็เหมือนมันเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพายว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: ร้อยเมตร
0: ร้อยเมตรเอง
1: โอ้สบายประมาณเนี้ย
0: ร้อยสองร้อยเมตรแม่บอกสบายสบายเดินเล่นกันได้ตอนที่เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับ
1: เออ
0: ภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอเป็นยังไงอะ
1: ภาษาบ้านนาต้นจันนี่มาจากโยนกเชียงแสนบ้านเขาบรรลุ200กว่าปีมาแล้ว
2: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
0: มีเพลงของบ้านนาต้นจันบ้างไหม
1: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจัน
0: นะแม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
1: เที่ยวนาต้นจันกันไหมสุขตาสุขใจวิธีการเที่ยวนาต้นจันกันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงข้าวปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักโครนชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
0: สุดยอดเลยแม่

0: จะโลโมช
1: ั่นเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้อากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันนี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันเนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านมามาจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมา ก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยปัจจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: โอ้แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไม่เปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: รันก
1: ัน
0: คนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้โหนี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอ่ะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องสามัคค
0: ีชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูปใช่ไหม
0: ไ
1: ปเราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายกันบนยอดนั้นเลยนะแม่
0: ได้ครับ

0: โอ้นี่แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: มาดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
0: มันคือผ้าอะไรอะแม
1: ่ผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ
0: ลองได้ไหม
1: ลองได้เอา
0: ผ้าหมักโคลนมันดียังไงอะแม่
1: ผ้าหมักโคลนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคลนเนี่ยเอาไปหมัก
0: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
1: มันดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าใต้
0: เมื่อกี้รอบสองมันนิ่มไม่มากอะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอะ
1: ผ้าหมักโคลน
0: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
1: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไร่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ำลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักห้อยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคลนขี้เปื้อนเนี่ย
0: มันนุ่มเหรอ
1: มันนุ่มด้วยความ ด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน
0: แต่ว่าที่แม่พูดที่มันนุ่มจริงๆนะที่เอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่นเห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่นี่ก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ป้าป้าอาอาเขาก็ปากตามคิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะงั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: ผ้าถุงผ้าถุงผ้าโจก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่างเลยเยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: เฮ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหรอเดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระลึก
0: แม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอ่ะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม

0: หิวเลยยังหิวเลยยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บ
1: ข้าว
0: เปิ๊บให้ทำเองด้วย
1: กินเองด้วยทำเองด้วย
0: ทำเองด้วย
1: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำให้เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณด
0: ั้
1: งเด
0: ิ
1: ม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
2: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: มันไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้ก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อุ๊ยอร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าว
1: ใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที
0: ่บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
0: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: แล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงไข่ดาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆก็คล้ายๆไข่นึ่งเรานี่แหละวันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะเนาะถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: นั้นผมถามแม่ตรงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: ไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมว่ามีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอ่ะอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้วสองคือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดอ่ะมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: สูตรเดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยางมะตูม สุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันแล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
0: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
1: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี
0: ้ข้าวพันไข
1: ่ข้าวพันไข่ก่อนเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
0: ได
1: ้เหมือนเป็นของว่าง
0: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
1: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส
0: ปรุงรส
1: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสหนึ่งเอามาม้วนก็เป็นรสหนึ่
0: ง
1: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสหนึ่งใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสหนึ่งอ่ะ
0: ลำก่อนลำก่อน
1: ลำเจ้า แม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได
1: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
0: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แปลนักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
0: ทำได้
1: เอาสุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
0: ทำเองกินเอง
1: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วแล้วต เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
3: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว้
1: แป้งข้าวเจ้าโม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
3: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
1: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม่
3: ใช่
1: 1อาทิตย์เลย
3: เรามาโม่
1: ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนเขาเกียบปักหม้อเลย
3: เขาเกียบปักหม้อเลย
1: อย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายเขาเกียบปักหม้อมาก่อนพี่ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
3: ใช
1: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
3: ใช่ใช่
1: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวันน่ะ
3: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บจะมีวุ้นเส้น
1: เครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
3: ใช่
1: เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
3: สูตรดั้งเดิมค่ะ
1: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันนี้
3: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอ่ะให้มันระอุอยู่รูตรงกลาง
1: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
2: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
1: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
2: ใช่เก็บความชื้นด้วย
1: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
2: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
1: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นจะเป็นหม้อแบบมันทำข้าวเกี๊ยวแบบหม้อเซเลตหม้อซึ้งหม้อหัวอย่างนั้นไม่ได
2: ้มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
1: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อดินจะหมดไหมไม่หมด
2: ไม่หมดเขาหยดไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
1: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
2: กลิ่น
1: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
2: ไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่สารมันจะหอมโหแต่มันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
2: หอมฟืนเปิร์ฟคือกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
1: อ๋อเปิร์ฟหมายถึงพับ
2: ใช
1: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิร์ฟแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอานี่ไข่
2: ไข่ดาวและในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
1: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโอ้กระเทียมเจียวที่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
2: ็
1: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
2: กินได้ทั้งวัน
1: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหมู
2: เป็นกระดูกหมูค่ะ
1: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
2: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
1: นี่เลยโอเค
2: ใส่กระดูกหมูเยอะ
4: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิ๊บครับถ้ามาแล้วไม่ทำข้าวพันด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันทร์ครับ
1: อันแรกที่เราจะทำเป็นข้าวพันอะไรฮะ
2: ข้าวพันพริก
1: เราต้องปรุงก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ปรุงก่อน
1: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
2: น้ำอร่อย
1: น้ำอร่อยคือน้ำอะไรอ่ะ
2: น้ำปรุงรส
1: น้ำปรุงรสนะในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
2: ไม่บอกนะ
1: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
2: ี
1: ้เจ๋งน่ะ
2: เห็นเลยค่ะ
1: อันนี้เรียกข้าวเปิ้ลไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
2: ใช่เราจะม้วน
1: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรล่ะม้วน
2: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
1: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งครับ
2: เป็นเมนูข้าวพันไข่

0: คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
1: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมสุดยอด
0: เด็ดค่ะ
1: น่ากินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
0: ลองเลยค่ะ
1: เมื่อกี้พันยังไงนะ
0: สอดเข้าไปเลยแล้วก็ม้วนอ๋อ
1: ม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกอย่างนี้หรอ
0: ใช่เดี๋ยวเดี๋ยว
1: ไอ้ยะเดี๋ยว
0: ยกขึ้นแล้วก็ม้วน
1: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่เรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
0: ใช
1: ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
0: ่สดใหม่ๆ
1: แต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได้อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิ๊บวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิ๊บซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิ๊บซาวน้ำครับทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิ๊บในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิ๊บเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอหนึ่งอึดใจโอ้โหข้าวเปิ๊บม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิ๊บผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิ๊บทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิ๊บในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1 เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1 ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1 อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆและรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3 อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมพริกขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างนึงในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำนั่นเองปกติกะทินะครับเวลาเราทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1 ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรือแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะ

มาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: ณแม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บอกจักขนมจีนซาวน้ำ
0: เอ้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: ขนมจีนขนมเส้นนั่นกะ
0: อ
1: เออหูจัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอะ
1: บอกเคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเขาให้ทั่ว
1: ซาวน้ำไหมคะ
0: เขาเปิ๊บซาวน้ำนะ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำรสมันจะแปลกๆเหมือนกันแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าบ่เคยกินนะกินแล้วมันก็อร่อย
0: มันจะหวานหวานมันมันเนาะ
1: หวานหวานมันมันหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิ๊บดีจังเลยเส้นข้าวเปิ๊บมันลื่น
1: ๆหลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักสีไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำชื่อแต่บ่ได้ก็เลยเห็นไอ้น้อยแล้วก็หมาน้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆ เขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็นหลาน
1: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
0: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อ
1: ่
0: ะ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
1: สุดยอดสุดยอด
0: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
1: วันนี้เฮามากินข้าวเปิ๊บซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
0: ไอ้น้อย
1: ด้วยความอร่อยอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเต่าอี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่เนาะน้อย
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่เนาะเอาเอาบีบีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 20:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเคี้ยวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: มใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ

0: คะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
1: อ๋อครับ
0: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
1: ขวดก็ต้องคืน
0: ใช่ต้องคืนนะคะ
1: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
0: เอ่ยใบเล็บคุดค
1: ่
0: ะ
1: ใบเล็บคุดนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาทำอะไร
0: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
1: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
1: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
1: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: นะฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ครับก็เลยทำให้เขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะฮะมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
2: ค
1: อนโด

0: หม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลา
1: ครับ
4: มันเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเอง
1: คร
4: ับ แต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆครับ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่ว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมา

ในถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่า

0: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันเมนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ก็คาดเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม
3: oh, no.
2: ไม่มีการแยกกันเลย
0: รวมไปเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันออกกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะเป็นตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
4: ให้ดื่มน้ำ
0: ในการเรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอร์ลิงคือแบบเป็นกับข้าวตักๆใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย

0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
1: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
1: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชั่นใช่ไหมเขาก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะหน้าโมอ่ะแล้วย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
2: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายขึ้น
0: แหละแถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
2: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
2: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
3: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
4: oh, no.
3: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
4: wow.
3: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับ

ของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชั่นอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชั่นแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงขึ้นเช่นกันครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับอยู่ที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกบางพื้นที่ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่4ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่จะตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้ครับหลายพื้นที่มีฝนลดลงก็จริงแต่ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกดีได้ไงเจ้าแมวนี่ใส่ไม่ดี
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะไอ้คนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้เป็นคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยา

0: ยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
1: ขอรับ
0: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
2: ฮะ
1: ขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
0: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
1: ้ขอรับ
2: หันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
1: ยี่ห้อห
3: อหุ้ยหายไปไหนแล้ว
2: เสร็จแล้วทำทำพังอีก
1: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
2: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
4: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่งไงนั่งไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นเดือนเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่

0: ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็คเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

0: แล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
4: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ส่งสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณีย

กิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น

และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำเอาธรรมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้สองสามอย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปมานี่ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จากพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมทีนี้เวลาเราพูดถึงธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธรธาตุธรธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรงอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่ 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประคองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราชาเนี่ย

0: ราชาเนี่ยในภาษาไทยเรานึกถึงแค่พระมหากษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นนิยมชมชอบเรียกว่ายินดีนั่นก็คือราชาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเราทำให้เหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็คือการจะทำอะไรให้กับประชาชนหมู่ใหญ่และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
1: แซ่สองสรรเสริญ
0: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆาวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้ใดเยอะแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่เราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตัปปะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่อชวมัทวะทั้งหลายแหละนั่นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งทศพิธราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคมและในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นในแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่สองก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมีหรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่สามก็เรียกว่าเซคูริตี
1: ้และ
0: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นรัฐราชธรรมทั้ง10ข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจาคังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อใน10ข้อนั้นถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี่มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่สองก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของแผนพัฒนาเกษตรนี่ไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของทศพิธราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security เนี่ย security คือความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักรแต่ว่าความปลอดภัยจริงๆที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือสงบจากกิเลส
1: มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจากกิเลส
0: ก็คือสัมมาสงบจากกิเลสหรือสมาธิที่เราพูดถึงสมาธินั่งสมาธิจริงๆนั้นเป้าหมายก็คือสมาธิก็คือให้ความสงบจากกิเลสจะนั่งจะเดินจะทำงานก็แล้วแต่ก็ให้มันสามารถที่จะพูดจายังไงที่ไม่กระเตื้องในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้น security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทศพิธราชธรรมที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่า เป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมีเวลแฟร์มีเรื่องของอีโคโนมีมีเรื่องของเซคูริตี้ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านเหล่านั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วยพระบารม
1: ี
0: ก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าทรงมัทวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนในแค่ร่างกายนี่ทรงมีเนี่ยพระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ภายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหล่ก็แส่ซ่องเพราะว่าที่แส่ซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุข ภาพรวมที่เราได้ก็คือ

การพัฒนาประเทศภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

0: ื่อพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วัน
1: วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณหอพระธาตุมนเทียนและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขลิบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังฆ์และทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรประนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกัมมัฏฐานจบแล้วทรงคล้องอัง

สวายที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะ

0: การถวายพระสมณนามว่าวชิราลังกรโนทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาจารยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคณะ7รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา 22:21 นเข้าที่พระบรรทมพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ. 2521นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชว่าการทรงผนวดของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
2: ของพระองค
1: ์
2: เอง
1: ใช่นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงเสด็จการศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์จะพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดแบบเงียบ
2: ๆราคา
1: แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจับถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่นพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจจะเป็นพระอาจารย์สอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับ พระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็น

0: พระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเนรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงธรรมวัตรสวดมนต์ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงประโยชน์นะครับหน้าที่หลักๆของพระวัดวรในช่วงที่ทรงประโยชน์ก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนี่ช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายาจารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่ พระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงประโยชน์นี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจร อนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระดำเนินไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดนี่
1: ก็
0: ต้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วยก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญประจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวช15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22 23นาฬิกานะครับเพราะนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงประโยชน์ที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะเสวยเพลเนี่ยก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับก็ทรงต้อนรับแขกถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์แล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์นะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยแทบจะไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้องการจะให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวชนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: พราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นในอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทําวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยะอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่สองที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นพระองค์ที่ทรงพระที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จญาณในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรสเพราะนั้นขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงไอ้15วันที่พระองค์อยู่นั้นน่ะไม่ใช่อยู่แบบสบายๆแต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมวินัยมากมายและในแต่ละที่ที่ทั้งพระองค์เสด็จไปนั่นน่ะถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นก็จะทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่นว่ารับสั่งว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นิกรและที่มาเขาไหนก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมที่จะมาที่มาถวายการต้อนรับที่จะมาอะไรและก็อีกการหนึ่งที่พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนว่าที่ทรงผนวดนั้นไม่ใช่แค่เป็นพระราชประเพณีแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นก็แค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นพระก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุตรฉาถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเราให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค
1: ์
0: ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับดังนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงๆจังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวดนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดที่ได้เป็นได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารสิ่งที่เราเห็นผู้นำของเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขของประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโพธิสมภารนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมประชาก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์ก่อนนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

และนี่คือพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระนิวาสสถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของพระยาโกษาธิบดีปานมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนามว่าทองดีเข้ารับราชการเป็นเสมียนตราในกรมมหาไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้ก็คือพระชนกพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัดสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับธิดาเศรษฐีชาวมอญบ้านบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนามว่านาคภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ32พรรษาได้เข้ารับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปรามอริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยรณฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอญจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นิวาสสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่าหอไตรวัดระฆังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังแฝด
บานประตูแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาเขียนลายรดน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระฆังที่กรุงธนบุรีนับเป็นพระปฐมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณกรุงรัตนโกสินทร์

การสถาปนาพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โครงพรรณนาแสดงภาพเขียนพระราชพงศาวดารตอนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากราชการทัพเมืองเขมรไว้ว่า

ปราบยุคเข็นเย็นเผาไพร่ฟังประชากรครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงรับอัญเชิญจากเสนามาตรราษฎรเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระชนมายุ47พรรษาทรงมีพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่า

ฝั่งตะวันตกจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครแห่งใหม่ข้างฝั่งตะวันออกและมีพิธียกเสาหลักเมืองณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเวลาย่ำรุ่ง54นาทีตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เสาหลักเมืองนี้เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประดับนอกยอดทรงดอกบัวตูมลงรักปิดทองโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหลักหนึ่งเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์หัวเม็ดทรงมันลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิมทรงโปรดให้บรรจุดวงพระชตาพระนครใหม่หลังจากทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเป็นหลักชัยอันมั่นคงของพระนครในเบื้องต้นแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำจุลศักราช1144ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เฉลิมพระปรมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระมหาปราสาทพระราชมณฑีพระอารามในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงตั้งพระนามพระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เป็นพระมหานครแห่งความวิจิตรงดงามและความเจริญรุ่งเรืองให้ราษฎรได้อยู่อาศัยโดยร่มเย็นเป็นสุขตลอด

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑลสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงพระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระอัสดาวุธพระนพประดนมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งภัทรบิตรการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยา

านต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่ห้าโดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ระชัยหลังช้างพระชัยวัตรประจำรัชกาลพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีมีพุทธลักษณะพิเศษต่างจากพระพุทธรูปโดยทั่วไปเรียกชื่อสืบมาว่าพระชัยหรือพระชัยวัตรลักษณะที่ต่างจากพระพุทธรูปอื่นๆคือเป็นพระพุทธรูปขนาดย่อมขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ซ้ายถือพัดยศพระหัตถ์ขวาทอดบนพระเพลาเกือบจะหลดพื้นอย่างที่เรียกว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีฉัตร5ชั้นกั้นถวายสันนิษฐานว่าพระชัยน่าจะมีที่มาจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งมีความหมายถึงการชนะมารแต่พระชัยวัตรหมายถึงการชนะอุปสรรคพยันตรายและมีชัยเหนืออริราชศัตรูโดยปรากฏหลักฐานครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าได้มีการสร้างพระชัยเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลเพื่อทรงสักการะอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลพิธีและเชิญไว้ใกล้ชิดพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทำศึกสงครามปรากฏในตำราการจัดขบวนเสด็จครั้งกรุงเก่าว่าหากเสด็จพระราชดำเนินไปโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศจะอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์หรือเรือพระที่นั่งกิ่งพื้นแดงซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมักอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและถ้าเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมาศหรือกระบวนช้างจะอัญเชิญพระชัยประดิษฐานบนหลังช้างแต่ถ้าไปทัพจะอัญเชิญพระชัยโดยห่อผ้าขาวเสด็จตามไปทัพเพื่อชัยชนะในการศึกสงครามจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระชัยหลังช้าง

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2325ปรากฏหลักฐานว่าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระชายสององค์คู่กันองค์หนึ่งขนาดใหญ่มีภาพพิมพ์เป็นพระชายประจำรัชกาลหรือพระชายใหญ่อีกองค์หนึ่งเป็นพระชายเงินมีขนาดเล็กเรียกว่าพระชายหลังช้างองค์พระทำด้วยเงินฐานเป็นทองคำทั้งสององค์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชายหลังช้างประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคู่กับพระชัยประจำรัชกาลและพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆในคราวมีศึกสงครามก็ยังคงรักษาราชประเพณีเชิญพระชัยนำเสด็จสืบมาและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระชัยประจำรัชกาลทั้งสององค์ตั้งในพระแท่นมณฑลเมื่อมีการพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งมาตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยต่อมาเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลเป็นราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

รุงเทพมหานครความมั่นคงแห่งสยามประเทศการสถาปนากรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นยุทธศาสตร์อัญชันฉลาดยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังหลวงพระราชวังหน้าและพระราชวังหลังในการแบ่งปันหน้าที่การรักษาพระนครให้มั่นคงด้านทิศเหนือมีวังริมป้อมพระสุเมนพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาด้านทิศใต้วังใกล้ป้อมจักรเพชรพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤหรักษ์ด้านใต้ใกล้กำแพงพระบรมมหาราชวังพระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์วังรักษาพื้นที่ริมคลองคูเมืองด้านเหนืออยู่ที่ปากคลองวัชนสงครามกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมขุนสุนทรภูเบศรข้าหลวงเดิมในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างวังใกล้พระบรมมหาราชวังให้เป็นปราการพระนครชั้นในได้แก่พื้นที่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังด้านเหนือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังเจ้านายเป็นจำนวน3วังเรียงกันจากแม่น้ำเจ้าพระยาคือวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกหรือวังท่าพระพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตภายหลังเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรวังถนนหน้าพระลานวังกลางพระราชทานเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอโนไทยภายหลังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาภรณ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์หรือเจ้าฟ้าชายกลางในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวังหน้าพระลานวังตะวันออกเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเทพพลพรรคส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้ตำหนักแพหรือท่าน้ำราชวรดิษฐ์ไปจนถึงท่าเตียนเป็นที่ตั้งวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีและวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทางฝากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังพระราชทานเจ้านายเรียงรายกัน3วังโดยวังบ้านปูนพระราชทานพระองค์เจ้าขุนเนนมีชื่อตรอกเจ้าขุนเนนหรือตรอกวัดระฆังเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันวังสวนมงคุฎพระราชทานสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศส่วนวังสวนลิ้นจี่พระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมพระราชวังหลังวังเจ้านายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่รายรอบพระนครนั้นจึงเป็นเสมือนป้อมปราการชั้นในที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อวางพระราชภารกิจให้เจ้าของวังได้แบ่งปันหน้าที่กันในการรักษาพระนครเสริมกับยุทธศาสตร์ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมอบให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปช่วยทำศึกสงครามป้องกันขอบขันทศีมานับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จอมทัพแห่งสยามประเทศผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่นะคำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองได้อีกก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรียกว่าการเรียนแบบเว้นช่วงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัสไว้ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักนะแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่ไหมมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพัก

นึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปอีกสักพักนึงแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

หมอมองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันนึงหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นความในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะงั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยแต่โดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันดิ่มไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ปรับดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับ

ราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมิน

0: ติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงศ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินขวักไขว่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได
1: ้การที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศู

การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.h

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท

วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐ์โชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์รวมเป็นเงิน121,089,300 บาทอันเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของชาติทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการสนองพระปณิธานในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะกราบทูลความก้าวหน้าแบ่งออกเป็น2ระยะเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโดยได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ไปยังหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง 8.38 กิโลเมตรรวมระยะทาง 9.61 กิโลเมตรการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่54ระยะทางรวม 1.31 กิโลเมตรเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงมีความสูงรวม 3.35 เมตรสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนนั้นได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เน้นความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐานทางวิศวกรรมสามารถป้องกันการบุกรุกทำลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในภาพรวมแล้วร้อยละ 62.29ในส่วนของการจัดสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลจำนวน100หลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่กองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่กองกำลังบุรพากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงกองกำลังสุรนารีออกแบบและก่อสร้างด้วยคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและแรงระเบิดสามารถรองรับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วนทั้งหมดและส่งมอบให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน40หลังขนาดความจุ40และ60คนได้ติดตั้งในพื้นที่โรงเรียนวัดและชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน31หลังและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม2569ในส่วนของกองทัพบกมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง

0: ด้านต่างๆดังนี้การสร้างบังเกอร์ประเภทหลุมบุคคลคู่ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างรวมจำนวน328แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน72แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน256แห่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนจำนวน10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน3แห่งกองทัพภาคที่2จำนวน7แห่งเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้า
1: คือถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มในกองทุนอาหารที่จะได้ช่วยต่อ
2: ก็เ
1: ราก็ให
3: ้
1: เงินทุนต่อไป
3: ไปค่ะก็จะมีรายละเอียดตามมา
1: คือเท่าที่รายงานก็เข้าใจแล้วแต่ว่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าอยากเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ด้วยคือถ้าประชาชนรู้นี่เขาจะสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมาช่วยกองทุนไทยทิพย์นี่ก็เหมือนช่วยประชาชนคนไทยช่วยทหารที่กำลังปฏิบัติงานป้องกันประเทศไทย
0: จากพระดำริในการจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์สู่การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันภัยต่างๆล้วนสำเร็จขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยการสนับสนุนสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนหทัยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229303266และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229429777หรือสแกน QR code ผ่านระบบ e-donation ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนหทัยทิพย์ LINE Official @hathaitipfund หรือสำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616ถึง19ในวันและเวลาทำการสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:49 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์พระวรมหาวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำหรับพระสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนี

สิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา11นาฬิกานายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสระเกศรวม8รูป

องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเช่นถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ในช่วงเช้าหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแว้งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายน11และ20พฤษภาคมและ1มิถุนายน2569ณหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนแดนที่4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเช่นถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่5และ19มิถุนายน2569ในช่วงบ่ายหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบันดังสตาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายนและ21พฤษภาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ณห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่16ณโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยมีจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ที่สำคัญให้มีความสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอน5หลักสูตรโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอยะริ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20และ26เมษายน

วันที่4 22และ25พฤษภาคมและ4มิถุนายน2569ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่20พฤษภาคมและ19มิถุนายน2569การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่โครงการตามพระราชดำริขออภัยครับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่าเด็งครั้งที่3ประจำปี2569โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแปรรูปและสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดเชิงรุกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและราษฎรตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่ประมาณ 328,125 ไร่โดยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรประมาณ 78,125 ไร่และเป็นผืนป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแก่งกระจานประมาณ 250,000 ไร่สำหรับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งครอบคลุมการดูแลราษฎร6หมู่บ้านในจำนวนนั้นมี4หมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปากากะยอและไทยพื้นถิ่นพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ทุเรียนป่าเด็งที่มีเอกลักษณ์เนื้อเนียนละเอียดสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมรสชาติหวานมันและเก็บเกี่ยวเมื่อผลทุเรียนมีอายุประมาณ120วันหลังดอกบานนอกจากนี้ยังมีมะนาวและกล้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณบริเวณบ้านกลอหล่อเบลอหมู่10ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีผู้ราชการจังหวัดตากรองอธิบดีกรมป่าไม้หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้บนพื้นที่ปลูกกว่า 7.4 ไร่จำนวน 1,400 ต้นประกอบด้วยมหาพรหมราชินีไม้แดงไม้สักและนางพญาเสือโคร่งพร้อมปล่อยเชื้อเห็ดจำนวน3ชนิดได้แก่เห็ดตับเต่าเห็ดต่งฝนและเห็ดตีนแรดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนอกจากนี้กรมป่าไม้ได้สนับสนุนกล้าไม้กว่า 2,000 ต้นได้แก่ทุเรียนหมากและขนุนสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปลูกอันเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขต7จังหวัดภาคเหนือและ1จังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางพะเยาตากและบุรีรัมย์รวม40แห่งเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพิ่มพื้นที่ป่าโดยมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า174ไร่ใช้กล้าไม้รวมทั้งสิ้น 35,100 ต้นน
ณศาลาภักดี66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมชุมชนชาติพันธุ์ปากากะยอ6หมู่บ้านสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงสร้างรายได้ให้สมาชิกจำนวน227คนรวมกว่า 2.77 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการสุขศาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นนางน้ำเพชรอดุลธีรเขตและคณะบริษัทเทพประธานโอสถจำกัดสหพันธ์โลจิสติกไทยบริษัท Eagle Air and Sea ประเทศไทยจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าดาราภิรมย์วัดรงธรรมสามัคคีวัดป่าสุริพรวนารามจังหวัดเชียงใหม่วัดเทพสุรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่แสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถาว่าด้วยความรักความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มุ่งให้ผู้อื่นมีความสุขกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระเมตตาธรรมต่อประสบกรณิกรจึงเป็นเหตุให้พระองค์ดำรงตั้งมั่นด้วยความสุขและแผ่ความสุขทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดพัทลุงบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดบริษัทแอปบอทลาบอราทอรี่จำกัดครอบครัวสุดที่แก้วและกลุ่ม SSI ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านหนองแคนวัดบ้านชาติวัดป่าอาจสามารถวัดบ้านหนองเรือวัดศรีมงคลวัดป่าจตุรพักษ์พิมานวัดสว่างอารมณ์วัดบ้านหนองบัวและวัดธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กรมบัญชีกลางได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดเชียงบานจังหวัดพะเยาวัดสันสะเมาจังหวัดเชียงรายและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครนางสาววรรณาหนองบัวและคณะบริษัทกีวีและคมคมโปรดักต์จำกัดและหุ้นส่วนจำกัดสงวนออโต้คาร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบรูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11นาฬิกาไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: ยี่ห้อหอหอ
6: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละเลย
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

วัสดีครับระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับอยู่ที่เมืองบรัสไวท์ประเทศเยอรมนีนะครับในระหว่างนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองบาดฮัสบวกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับและถึงแม้ว่าเมืองบาดฮัสบวกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆก็ตามนะครับแต่ประชาชนที่นั่นต่างก็มีความรู้สึกยินดีที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์จากแดนสยามจึงได้พากันออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นเลยล่ะครับ

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองบาดฮาสบวกเมื่อแรกเสด็จพระราชดำเนินถึงว่า
1: เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาฮาสเขาฮาสนี้เป็นศูนย์กลางของประเทศเยอรมนีมีแร่เงินแร่เหล็กมีคนไปมาเที่ยวในฤดูร้อนเพราะมีที่อาบน้ำ

0: นอกจากนี้ยังมีการขุดพบน้ำแร่ธรรมชาติขึ้นที่นี่ทำให้เมืองบาดฮาสบวกได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำแร่และมีสถานสปาบำบัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเยอรมนี
1: We have had 1,000 years ago the founding of the town when the former emperor Henry IV founded a huge castle and at that time the whole Harz region was the center of the German Empire and the second time was about 100 years ago in the time of the Emperor William II we have a huge uprising of Spas in Europe and in Germany and but Harzburg was one of the famous and of the biggest at its time and that was the base I think for the later visit of King Chula Longkorn
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟเมืองบาดฮาสบวร์กในเวลา 11:00 น.ของวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2450ภาพนี้คือบรรยากาศพิธีรับเสด็จที่ชลาสถานีรถไฟซึ่งพระองค์ทรงพระดำเนินคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตนักสืบพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองบาสฮาร์ดบวกลงข่าวว่าในฟอนซุตเตอร์เฮมนายกเทศมนตรีและบรรดาข้าราชการเมืองบาสฮาร์ดบวกมารับเสด็จเป็นจำนวนมากอีกภาพหนึ่งเป็นพิธีรับเสด็จภายในอาคารสถานีรถไฟเป็นบรรยากาศที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: แม่มาสปีชก่อนปราศัยดุกและพ่อด้วยกันพ่อขอให้ดุกตอบแทนพวกหัวหน้าของชาวเมืองยืนเรียงแถวฝ้าข้างซ้ายพวกผู้หญิงสาวยืนแถวฝ้าข้างขวาเมื่อดุกตอบเสร็จแล้วผู้หญิงนำช่อดอกไม้มาให้ดัชเชสว่าคำกลอนเป็นแอดเดรสภาษาเยอรมันแล้วถ่ายรูปคือทักทายทั่วกัน

เมืองบาดฮาสบวกรอดพ้นจากการโจมตีในสงครามโลกสถานที่หลายแห่งในเมืองนี้ยังอยู่ในสภาพดั้งเดิมรวมทั้งสถานีรถไฟที่สร้างเสร็จในพุทธศักราช2450ปีเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนี้ปัจจุบันทั้งสองภาพนี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่หอจดหมายเหตุประจำเมืองบาดฮาสบวกรวมถึงโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดุกโยฮันอัลเบิร์ตและดัชเชสอลิซาเบธซึ่งทางการจัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสครั้งนั้น

0: ถนนสายนี้คือถนนแฮซกวินเฮมสตรีทเป็นเส้นทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทบึนหามสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าถึงบรรยากาศการรับเสด็จของชาวบาดฮาสบวกและความสวยงามของถนนสายนี้ซึ่งมีต้นเชสนัทปลูกเรียงรายอยู่สองข้างทางมานานนับศตวรรษไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: คนยืนรายสองข้างทางเป็นจำพวกต่างๆคือหญิงชายชาวเมืองผู้หญิงสาวแต่งสะพายแพรสีน้ำเงินกับเหลืองสวมมาลัยดอกไวโอเลตเด็กๆทั้งกองถือธงช้างเล็กๆแกว่งสลอนนักเรียนชั้นหนุ่มเป็นพวกกองดับเพลิงทั้งของรัฐบาลและทั้งเฉลยศักดิ์แต่งตัวหรูเป็นอันมากเหลือที่จะพรรณนาขนทางค่อยๆขึ้นไปบนเขาถนนแลบ้านเรือนสะอาดน่าอยู่ควรจะเป็นที่เที่ยวแลอยู่ได้อย่างที่อาบน้ำต่างๆมีโฮเทลใหญ่ตั้งขึ้นใหม่คนมาอยู่มาเป็นที่แฟชั่นเนเบิลต้นไม้งามเหลือเกิน

ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระองค์ทรงแวะประทับที่ครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสำนักงานของธนาคารสปิลแบงค์วันนั้นมีผู้คนจำนวนมากมารอรับเสด็จและหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งได้นำดอกไม้มาถวายแด่พระองค์และทรงตรัสชมว่าพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองบาดฮาร์สบวกฉบับวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ซึ่งได้ลงรายละเอียดเรื่องราวอันน่าประทับใจครั้งนั้นว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อมิสดอมเมสได้นำดอกกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองบาดฮาร์สบวกมาถวายแด่พระองค์

่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุญหามพระองค์ทรงแวะทอดพระเนตรฟาร์มเลี้ยงม้าของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันเป็นสถานเพาะพันธุ์ม้าที่มีชื่อว่าบาดฮาร์สบวกสตักฟาร์มที่นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช1956โดยดุ๊กเบอร์นาร์ดซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และลืนบวกในขณะนั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายถึงฟาร์มม้าแห่งนี้ว่า

0: แต่มาจัดแข็งแรงมากเมื่อรู้ป๊อปบรันชวิกคนที่สุดแต่รั้วที่กั้นคอกม้าเป็นข้อๆยาวถึง 6,000 เมตรที่นั่นเป็นที่ท้องทุ่งแต่เป็นเนินสูงๆต่ำๆต้อนม้ามาดูเป็นฝูง
1: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบึนหาบพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมทีปราสาทนี้เป็นที่อยู่ของเจ้ากรมม้ามีรูปร่างเป็นตึกไม่ใช่เป็นป้อมแต่ก่อด้วยศิลาแต่งต้นไม้เลื้อยไปตามฝาผนังมีลำธารไหลผ่านสนามหญ้าใกล้กับปราสาทมีบ่อเลี้ยงปลาเทาส์และทุ่งหญ้าเขียวขจี

0: ปราสาทบึนหามสร้างขึ้นในพุทธศักราช2228โดยดุกรูดอฟออกกุสตุสเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และเมืองลึนบวกในระหว่างพุทธศักราช2170ถึง2247จากนั้นมีเจ้าหน้าที่จูงพ่อม้าแม่ม้าและลูกม้ามาให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรทรงเล่าถึงลักษณะของม้าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ท่านพ่อม้าคงจะต้องใช้ม้าอังกฤษอยู่นั่นเองเพราะในเยอรมันเหนือนี่มีเวลาซัมเมอร์น้อยการเลี้ยงม้าสู้อังกฤษหรือฮังการีไม่ได้ราคาก็ไม่แพงเหมือนอังกฤษที่เลี้ยงม้านี้ดูสันทัดเกี่ยวข้องกับดูคออฟเวสต์มินสเตอร์มากพ่อม้าหลายตัวมาจากดูคออฟเวสต์มินสเตอร์ได้ลูกดีๆขายได้ราคาแพงๆ
0: จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังเมืองบาชไว้รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านป่าสนในเขตอุทยานแห่งชาติฮาชพระองค์ทรงเล่าว่าในป่านี้มีถนนใหญ่สวยกว่าป่าชวาดวันหรือป่าดำที่เมืองบาเดนบาเดนทั้งยังทรงปรารภด้วยว่าเสียดายที่ไม่ได้ทรงนำกล้องถ่ายรูปมาด้วยที่บริเวณเชิงเขามีพระตาคารแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเล่าว่ามีผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจกันมาก100ปีผ่านไปพระตาคารราดาววอเซอร์ฟอร์ยังมีสภาพแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเปิดให้บริการผู้คนที่แวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องบริเวณใกล้กันมีน้ำตกสูง22เมตรชื่อน้ำตกราดาวเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแห่งชาติฮาส

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งออกจากเมืองบรัชไวก์ไปยังเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเมืองนี้นั้นมีความสำคัญทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยวและนั่นคือเมืองโคโลนที่หลายๆท่านรู้จักกันทีครับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำหอมโอเดโคโลน4711ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลกนั่นเองครับ

หรือเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศรองจากเบอร์ลินฮัมบูร์กและมิวนิกเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ในแคว้นนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลียที่ใจกลางเมืองมีมหาวิหารสูงใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอวดสายตาผู้มาเยือนจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

0: อีกด้านหนึ่งของเมืองโคโลนในวันนี้ก็เต็มไปด้วยตึกสูงและสิ่งปลูกสร้างอันทันสมัยเป็นเมืองที่มีความเจริญลำดับต้นๆของประเทศ
1: โคโลนหรือว่าเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรของพวกโรมันมาก่อนด้วยเหตุนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เขาถึงได้ขุดค้นพบเมืองเก่าของโรมันมากมายเลยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โรมันโอ้น่าทึ่งมากเลยเรียกว่าใต้เมืองเนี่ยเป็นเมืองของโรมันก่อนนะคะก็เรียกว่าเก่าแก่หลายร้อยปีมาแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเพราะว่าจุดตั้งอยู่กึ่งกลางประเทศนอกจากนี้เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญมากทางด้านศาสนาปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองนอกจากเมืองค้าขายศูนย์กลางทางการคมนาคมแล้วเนี่ยยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์สำคัญที่คนทั่วโลกเวลาจะเดินทางมาเยอรมันเนี่ยก็จะต้องคิดถึงเมืองโคโลนมาดูพิพิธภัณฑ์นอกจากชมโบสถ์

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450ขบวนรถไฟพระที่นั่งเข้าเทียบชานชาลาสถานีรถไฟเมืองโคโลนในเวลา 17:00 นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมดูน็อตที่ประทับซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟและนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สถานีรถไฟเมืองโคโลดเมื่อ100ปีก่อนที่พระองค์ทรงถ่ายจากหน้าต่างห้องที่ประทับของโฮเทลดูน็อตสงครามโลกครั้งที่2ทำให้โรงแรมดูน็อตเสียหายอย่างมากในปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลุดวิกซึ่งสร้างขึ้นแทนที่ในพุทธศักราช2519พิพิธภัณฑ์นี้จะแสดงภาพจิตรกรรมของพานโบปิกัสโซจิตรกรชื่อดังระดับโลกชาวสเปนรวมทั้งผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลศิลปินชื่อดังชาวอเมริกัน

0: โคโลนเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งของเยอรมนีที่มีประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อาณาจักรโรมันแต่เดิมชาวโรมันเรียกชื่อเมืองนี้ว่าโคโลเนียอันหมายถึงดินแดนในอาณานิคมการเสด็จประพาสเมืองโคโลนเมื่อร้อยปีก่อนพระองค์ทรงบรรยายถึงเมืองโคโลนหรือที่ทรงเรียกว่าโกลอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่ฝั่งแม่น้ำรายเมืองหนึ่งมีจำนวนพลเมืองอยู่ใน 300,000 เศษไปหา 400,000 งามกว่าเมืองคิวมากที่เป็นยอดของความงามทีเดียวนั้นคือวัดที่เรียกว่าโกลอนคาทีดรัล

0: มหาวิหารแห่งโคโลนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโคโลนวันที่พระองค์ทอดพระเนตรมหาวิหารแห่งนี้ทรงถ่ายภาพและทรงบรรยายถึงความงดงามของมหาวิหารเอาไว้ว่า
1: จะหาวัดในอิตาลีสู้กลัวจะสู้ไม่ใครจะได้หน้าตาช่างเป็นวัดดูศักดิ์สิทธิ์เสียจริงๆโตใหญ่เหลือประมาณแต่ไม่เห็นว่าสิ่งไรโตเกินไปหรือเล็กเกินไปจะสักอย่างเดียวสวดทรงสันฐานพอได้ประมาณเข้ากันพอดีหมดงามราวกับว่าแกะด้วยงา

0: มหาวิหารโคโลดเป็นหอคอยแฝดมีความสูงถึง157เมตรเริ่มก่อสร้างในพุทธศักราช1791แล้วเสร็จในพุทธศักราช2423รวมระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง632ปีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกของมหาวิหารนี้มีลักษณะเด่นตรงที่มีจั่วแหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าตามความเชื่อที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าสิงสถิตอยู่บนสูงสวรรค์ผู้ที่เข้ามาสักการะต้องภาวนาจิตให้ขึ้นไปหาพระเจ้าถึงบนสวรรค์ทุกๆปีมีผู้คนมากกว่า5ล้านคนเดินทางมาชื่นชมความงดงามและสักการะพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิหารแห่งนี
1: ้ก็ประทับพระทัยท่านมากพระองค์ท่านทรงเล่าว่าทุกอย่างดูงดงามการประดิษฐ์แกะสลักเข้ากันหมดสมส่วนงดงามทั้งที่ใหญ่โตมากขนาดนั้นนอกจากนี้เนี่ยท่านยังทรงให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าผู้ที่คิดสร้างโบสถ์ใหญ่เนี่ยจะต้องแลเห็นมาก่อนแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เห็นว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เขาทำแสดงว่าเขาต้องใจเด็ดจริงๆที่สามารถคับใจตัวเองว่าไม่ต้องเห็นก็ได้ว่าเมื่อเสร็จแล้วเป็นอย่างไร
0: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีเมืองโคโลนจนเสียหายไปแทบทั้งเมืองยกเว้นมหาวิหารโคโลนแห่งนี้ไม่ว่าฝ่ายพันธมิตรจะโจมตีมากเพียงใดแต่ก็รอดพ้นจากระเบิดมาได้ทุกครั้งอาจเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้คนต่างชื่อกันว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ต้องการให้สงครามอันโหดร้ายมาทำลายมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมแห่งจิตใจของเหล่าคริสตศาสนิกชนนอกจากมหาวิหารโคโลนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตึกรามบ้านเรือนในเมืองโคโลนและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: ตึกอื่นๆที่สำคัญมีหลายแห่งเป็นตึกศิลาใหญ่ๆมีสะพานข้ามแม่น้ำมีเสาใหญ่สี่ต้นและเห็นตระหง่านแต่ไกลที่ริมน้ำถนนกว้างใหญ่เป็นที่น่าเที่ยวเล่นเป็นที่สุดตอนข้างเมืองใหม่มีตึกอย่างใหม่เกิดขึ้นมากตึกอย่างใหม่นี้เอ็มเปอเรอร์กริ้วเหมือนกันตามอย่างที่เอ็มเปอเรอร์แก้ไขหรือคิดขึ้นเป็นคิดอย่างเก่าทั้งนั้น
0: สะพานข้ามแม่น้ำที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านคือสะพานเฟสโต้บริกเก้มิดโดมเป็นสะพานทอดยาวข้ามแม่น้ำรายไปสู่มหาวิหารแห่งโคโลนสะพานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสะพานทางรถไฟในปีพุทธศักราช2488และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกกันว่าสะพานโฮเฮนส่วนเล่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทิ้งระเบิดโจมตีสะพานแห่งนี้จนพังทลายและจมลงในแม่น้ำรายหลังสงครามรัฐบาลจึงได้บูรณะซ่อมแซมสะพานให้สมบูรณ์ดังเดิมอีกครั้ง

0: ย่านเมืองเก่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสนั้นเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมชื่อดังที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศทรงเล่าถึงน้ำหอมชนิดนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองปรากฏชื่อเสียงด้วยเรื่องน้ำหอมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าโอเดอร์โกรอนแต่เขามักจะนินทาหรือหัวเราะเยาะกันอยู่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าน้ำอบซื้อที่อื่นไม่หอมเหมือนซื้อจากที่ร้านเมืองนี้มาถึงเข้าแล้วอดซื้อไม่ได้เพราะอะไรจะมาเป็นสเปเชียลิตี้ของเมืองนี้ยิ่งกว่าน้ำอบนั้นไม่เหมาะเหมือนจึงได้ตรงไปซื้อน้ำอบสำหรับฝากไปบางกอก

0: น้ำหอมที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อในวันนั้นคือน้ำหอมที่รู้จักกันในชื่อว่า C711 Eau de Cologne มีประวัติการผลิตมานานนับร้อยปีตั้งแต่พุทธศักราช2252โดยนาจิโอวานี่มาเรียฟาลีนาช่างปรุงน้ำหอมชาวอิตาเลียนเป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นณบ้านเลขที่ C711 ของเขา
1: ท่านก็ได้เสด็จไปส่งซื้อน้ำหอมที่เขาเรียกว่าโอดีโคโลน4711ซึ่งเรารู้จักดีนั่นนะคะท่านก็ทรงเล่าบอกว่าเนื่องจากเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่มีชื่อเรื่องน้ำหอม4711ก็เลยต้องไปซื้อเพื่อฝากมาที่กรุงเทพคือดิฉันอยากจะเล่านิดนึงว่าเหตุใดน้ำหอมโอดีโคโลนเนี่ยจึงตั้งชื่อว่า4711คืออย่างนี้นะคะคือครอบครัวที่เป็นเจ้าของแล้วก็เริ่มตั้งกิจการผลิตน้ำหอมเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องคือตอนเปิดกิจการเนี่ยก็เป็นตึกแถวที่เขาอยู่เนี่ยมันตึกแถวเบอร์4711พอดีคือที่จริงก็เป็นเบอร์บ้านนั่นแหละแล้วก็ใช้ชื่อเบอร์บ้าน4711เนี่ยเป็นชื่อน้ำหอม
0: หลังจากคิดค้นสูตรน้ำหอมนี้สำเร็จเขาจึงนำชื่อเมืองและบ้านเลขที่มาตั้งเป็นชื่อน้ำหอมจากนั้นไม่นานน้ำหอม4711โอเดอร์โคโลนก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและวันนี้ได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองโคโลนไม่ว่าใครที่มีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองโคโลนต่างก็แวะมาเยี่ยมชมและซื้อน้ำหอมนี้จากร้านค้าต่างๆซึ่งปัจจุบันมีขายอยู่ทั่วเมืองโคโลน

0: ทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับว่าเมืองโคโลนมีการพัฒนาอย่างสมดุลขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวและเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่วัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยู่และสืบสานกันต่อไปเมืองโคโลนในวันนี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำราย
1: การเสด็จประพาสเมืองโคโลนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่นั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจที่ได้เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่ผ่านมาครับและจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีความสำคัญและมีความน่าสนใจยังไงนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: จารย์วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนผู้ใหญ
2: ่บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถึงจะทำใบไม้แห้งนี่เอาออก
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปนี่ใช่ไหมคะ
3: ครับถ้าเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่คุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ไปไหนต่อไหนนู่นเลย
1: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
2: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
2: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
2: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย
3: จะค่อยๆลิฟต์มันออก

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: อันนี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นเอกกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: าหารตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่นึกว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เนาะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคก่อนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะแ
0: ต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ดเลย
1: โอ้ยเดือดสุด
2: ๆโหหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอ่ะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย
3: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะออกมาค่ะ
2: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
3: ชิมดูค่ะ
2: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริง

0: เค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
1: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมากส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: จานที่สองของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้
1: มตำเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ที่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
0: ความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะก็ใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดไว้เกินลำบากเกินช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: มเคยได้ยินมาว่าร้านพัดพัดนะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งอะคร
1: ับ ที่ผีหยางบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชาไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกันเรื่องของเรื่องก็เมื่อสัก16-17ปีก่อนนั้นนะประมาณ10-15ปีได้สมเด็จพระเทพจนพระราชทานเมล็ดอะไรกลมๆเนี่ยเหมือนลูกกาลัดอะนะเหมือนเม็ดกาลัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยเม็ดชาที่เมืองจีนเนี่ยเขากลั่นมาเป็นน้ำมันและใช้ได้ให้ช่วยไปหามาปลูกซิปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผิงหยางเหมือนกันนึกว่าเป็นต้นชาพุ่มๆนี่มันชงกินเนี่ยพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาก็ปรากฏไปเจอต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่7-8เมตรที่สูงแล้วออกมาเป็นลูกเหมือนลูกกาลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้ต้องอากาศเย็นก็ประเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกจะต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวเขาที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายไก่คลองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายเป็นน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
2: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ
1: ก็เป็นบุญที่นี่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่ออะไรก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเราก็กรอกไม่ได้2ข้อนะบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้วังสุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้เข้ามาก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกรอกไม่ได้2ที่ผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่มานานแล้วเพราะวังนี่นะทุกคนก็รู้จักส่วนอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการเราก็ต้องรับราชการรับงานจากพระองค์ท่านมาทำตัวพระองค์ท่านเองทำราชการทำงานในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องเล่า
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ขึ้นไปเรียนรู้ที่ไร่ชาน้ำมันกันจริงๆรวมถึงได้เห็นโรงงานผลิตชาน้ำมันกันด้วยจะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ

กว่า13ปีแล้วนะครับที่ชาญน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระ

0: เทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่า10,000 ไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบเราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลในกระบวนการการผลิตจากสถาบันอาหารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองทั้งในแปลงปลูกเราก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลผลิตที่ได้จากน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยมีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมนั้นดกดำขึ้นมาได้ซึ่งแล้วก็มีขายอยู่ที่ร้านพัดนะครับในเรื่องของเมล็ดชาที่ออกมาตามพระราชประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยในตัวผลผลิตของชาเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเรานะครับเพราะนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์โดยตรง
1: โอ้โหการเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆน่าอิจฉาจริง
2: สวัสดีครับพี่อาแหละเวแมนนะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันนะครับบ้านปามหานตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,000 ถึง 1,300เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพธาตุปู่แล้วก็จะได้ไปเก็บมาเล่นดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตัวไหน
3: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
2: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพธาตุปู่มาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยสมเด็จพระเทพธาตุปู่ปี 49เนาะกุมภาพันธ์ปี 49
4: พี่แหละครับแล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
2: ต้นนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนไปเลยลูก
3: ไปเลย
2: ถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกนี่มาตรงนี้เลยลูกมานี
3: ่ค่ะ
2: ครับ
3: พี่แหละครับเมล็ดแบบไหนนะครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
2: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านๆอย่างนี้ถือจะเก็บได้เนาะ
3: ลูกนี้ได้ใช่ไหมคร
2: ับได้ครับได้เก็บเลยลูกเก็บเลย
1: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
4: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันแล้วก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดดสองสามแดดแล้วก็ไปโรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็เราจะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของขายของมาให้เก็บนะไป
1: เอาล่ะครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันให้ได้เยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็กๆ
2: โอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมังแล้วก็ลูกที่เราแตะเนี่ยก็เวลาเราเก็บเมล็ดออกมาเนี่ยลูกแตะเนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แตะเนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
4: พี่อะไรคะแล้วลูกแบบไหนคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
2: ้พอลูกแบบไหนใช่ไหมลูกตกลงไปลงมา3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้อยู
4: ่แล้วแบบนี้ได
2: ้ได้อยู่อย่างนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมาเป็นไม่มีข้างในเนาะไม่มีไม่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำมันตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้มาเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ ที่ไม่มีข้างใน
4: ดูความหนัก
2: ใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดู

0: ถ้าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนสักประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ไปส่งโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันไหมพวกเราเอานี่ไปไหม
1: ไป
0: ไปเลยครับผม
1: ยังอยู่

0: ่ะน้องๆ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับนะคะสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆ นะคะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและเป็นโรงงานต้นแบบนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะที่พี่เก๋พาน้องๆมานะคะเราเรียกว่าโรงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาทําการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลดความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทําการตากไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้าใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์ให้เพื่อนๆว้าวมาแล้วค่ะเวลาเขี่ยนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เขี่ยเมล็ดชานะคะปกติแล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวพาน้องๆไปดูโรงงานกันเลยป้ายพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่เราลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะก็เครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับต่อไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อนี้จะมีหน้าที่นะคะแยกสารละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันค่ะป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20ไมครอนเนาะกรองน้ำมันนะคะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองอีกครั้งนึงแยกระหว่างมันกับสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่น
3: ไม่ดูส
0: งใช่ไม่ดูประสงค์นั่นเองนะคะพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่กระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุพันธุ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
3: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ร้านพัทพัทค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านพัทพัทนะคะในสาขาอำเภอแม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
4: น้องจะได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็น

สิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521

0: ม่เหมือนกันนะลองสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงยานะคะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์เห็นไหมคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติกเกอร์จึงเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะ
1: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
0: งั้นถ้าเราไปทำอาหารได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันเมล็ดชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลยค่ะ
2: เย้

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชัยพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: แล้วทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีก
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหม
1: คร
0: ับ โอเคพี่จะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหมต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ื่อตะกี้เราได้ปั้นครัวแก๊สกันทุกคนแล้วเนาะนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอาหน้าชาก่อนเดี๋ยวพี่จะต่อให้ดูก่อนมาเราเอาครัวแก๊สที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: แป้ง
0: นี่แป้งอะไรใครจำได้
2: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก่ชุบไข่ไก่เสร็จแล้วเราก็ไปชุบ
1: เกล็ด
0: ขนมปังก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ
3: คร
0: ับ เราก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายลูก
0: ครับไหนใครหิวแล้วบ้าง
2: หิวค่ะ
0: กลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคน

0: จะได้ทำนะครับ
1: เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้หยิบกันก่อนนะครับแต่ละลูกแต่ละลูก
1: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลย
0: สองเมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งเป็นมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: โอเคทุกคนก็จะได้ชิมกันโอเคนะครับ
3: ครับ
4: ก
3: ิน
4: แล้วเนาะ
0: ชิมเลยไห
5: มก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำน้ำมันชาเนี่ยครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะ
6: ผมซาบซึ้งถึงว่าท่านเนี่ยจากที่ตรงบนดอยเนี่ยครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ให้ตอนนี้เขียวชะอุ่มขนาดเนี่ยครับ
7: หนูชอบกิจกรรมตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะ
8: วันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาน้ำมันค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชน
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจัดปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงาน

ิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

องทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorder

0: ในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เรา เกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิแนโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะ
1: ครับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาย
0: ิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือคีอานูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาจจะสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
1: ีย
0: น
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียน
0: ค่ะ
1: ก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่ง
0: นะครับมันใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพ่อพันธุ์ก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนจักอย่างนี้แหละ
1: ต้องมีต้องลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุด

0: คือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
1: ่
0: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: หรอกครูเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์การอ่านหนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
0: ่ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบ พบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู้ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อย
0: ๆคืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นน
1: ะ
0: ครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุ
0: ไม่ได้ดูที่มา
1: เลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะครับ
1: โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
4: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะควรจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
1: คุณหมอคะ อาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ

0: สวัสดีค่ะครูยุดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมนัสคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์ว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1 อะค่ะ
1: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับมันก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
2: ครูน่ารักมากเลย
1: ใช่ครับขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
2: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
1: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
2: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที
1: ่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
2: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
1: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับคุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้

0: ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
1: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
2: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
2: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จด้านอื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอาดีเด็กใช่ครับเด็กเอาดีก็จะไม่ท้อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอาดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอาดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอาดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเนี่ยมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเกิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุน

0: ในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อมันทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วตุ้มทองยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองเหลืองละเราตัดถนนหนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยเนี่ยเก่ง
1: 2ตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาเนี่ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์ B 12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวย
3: ก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดมันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะลูกกลมเห็นมั้ยก็จะได้ A ไปที่ A
4: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
5: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
4: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
6: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
4: กากน้ำตาล10ลิตร
6: เนี่ยติดแล้ว
4: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: เริ่มติดดอกแล้วจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละค่อนปลูกได้ข้องสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนนะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10 ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์สมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3 ปีแต่จริงๆแล้ว3 ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกในต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10 ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยได้พระราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชภาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆ ก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและส่งซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยส่งมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการ

อันแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

วัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆนะครับอย่าง

พระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ. 2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้มันเหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

ือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากศูนย์ประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปรับที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับไปรับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุญาตพาวดาร์อ่างอยู่ประเทศไทยครับ

0: นายโมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามอ่ะตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธถ้าถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมอ่ะไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่เขาไว้อ่านนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอตรงไปเราตรงดูถึงมีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดารางนี่มันจะลำบากยากขนาดไหนยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงทำยาอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึง

ครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงแล้วในความหมายของการโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ. 2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกลุ่มคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ๆชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายๆแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี้ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้นะครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่นอแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินน่ะเมื่อก่อนนู้นเมื่อ2526272830นู่นมันทุกข์ลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับพอที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทั้งนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊วยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

0: ในการที่จะเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามารวมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฟินนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับแล้วจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฟินจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฟินน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฟินก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฟินนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยยายมากเลยในโลกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอด

าจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับ

สิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปทรงนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่าเดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมด ก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นําแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วยครับ

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วๆประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบ

คนในสังคมต่อมาอีกเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงเนี้ยนอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางนึงเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฟินแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฟินเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็ทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTV ผ่านทาง www.dltv.ac

c.th. สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายมาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมา
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับ

เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีการมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอ่ะครับถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยถ้ามันโดนทำลายไปอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแบบแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

ลองดูครับลองบนดูก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปีนี่คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นว่าเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากครูก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 讨厌。
1: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,

0: ซัมปาเกาแก้วกระม่อนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนตึงนุงเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ตึงนุงเรียนบิถลมลักลักตึงนุงเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนคันมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยลึงลักลักคือสอนภาษาบลูลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ
2: ซัมปา
3: ซัมปา

0: ษารู้ถึงวิทลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมปัวยาจวยแน่กระทั่งทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมปัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ประกึดไม่แหละดังเรื่องทุกทีเพราะว่าปะกับมูกเลยตั้งเบ้าภาษาเลี้ยวปัจจุบันร้องเลยกับอีเบ้าภาษาโรกำเปิมปวนเตียมาให้กับตานตั้งภาษาโรตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็พบกับมูกเลยกับเบ้าภาษาเลี้ยวปะเตปะเปิมปวนปะร้องจูปะร้องกับมาให้กับเบ้าภาษาโรออนการชะงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระนาหลังตั้งภาษาโรมาให้ตะเบินเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบินเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว

0: เจาะเตรูนเจเร่นี่อันก็ต้มพืชก็ว่าได้นะครับหัวใหญ่ก็ว่าได้ประชาปรูต้มพืชก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชัวอจุงว่าชัวจาในขันนั้นแทะตะปูนเกาะพุ่นดอนกี่กู้ลันต้องป้นเออแปลว่าหินมันต้องพ่นนะกู้ลันต้องป้นนะครับกี่ชัวงว่าชัวจาก็ชมายอันดอกแทะชื่ออันตะอ้อบอนชุ่มหัวจุ่จ่าเปาะแถวนี้เลาะชอบปะป้องขี่ระเบิดตองไล่เออตองไล่ตาตองไล่ตองไล่ตานะเออคนนี้ปะตากปะกันเนาะอยุตาเดาะคองไหนพอบนปืนยันนี่
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเรื่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยทีค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเตาเสือยางอีเกิดกล้วยทีเตาหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเตาอีเอิร์ดตึงวีลอีอายุระอายเป็นความสามัคคีเอิร์ดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงานตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะเตอแต่วีนโตเดอะคองเลยเบิร์นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจ่าตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวส่วมเสยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอแจมขอบครัวตึงดอง
3: เงี้ยมุกุนาเงี้ยวิทะลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองเงี้ยกุนาดะคองกันให้อายุเร่งอย่าอ่อนเตาเกิดซออย่าอ่อนพะแนพยานาคเบิ้นอ่อนพยานาคซอซื้อเอ้ยจะกัดตายอ่อนจะซัดอากาศปวีบ่ายบ่ายในอีอายุดะคองดะตลาดจนบ่ายเท่าใน
2: บางทีเกาละเคยระเจาะถึงดะคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดะถึงคองดะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ้นปัญหาหรือให้เบิ้นทุกความเจ้าให้หลายประเจาะถึงดะคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบดะคองกะช่วยเบิ้นทุกอย่าง
4: ให้อาเปิ้นหรืออาตะเวิน
5: อาตะเว
4: ินอาตะเวินให้ตังค์เยอะได้ครับไหมให้อีเอตะกาให้เอตะกาถือไปนะเช่นไรนะเตี้ย
5: จะอีไปจะ
4: ตอนตะกาไปให้จุดปื้ดซะสมัยยังเลยฟาดซ้ำเกียงโอ้ก็เกียงลุนฟาดซะปากบี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอาตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอเสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองแล้วก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าป ัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่ออดตึงเจดะคอง
6: ดะคองเลยกอดกับวีละนายเลยดะคองกะดีอย่างนึงดะบนกอดดะทะเลดะเจ้านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเจ้าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าออดแบบสภาพเดิม
3: บนปะจุอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยจะกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดจะกาบะไฮไอยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ยหนึ่งดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการ

0: านัวที่เบาตื้อทาออนเปรียบเทียบเดอคองออนากาออนเดอเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางตาอายแซงทาปัญหาจุมในสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
1: กำลังจ
0: ะบีนสิ่งต่างๆที่ประเอตตื้อนัวโดยเอตื้อเสื่อยตะเบินสิ่งที่ใต้ตองหรือการเดาโยงเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคืนอาเตียยาออน

ความยออ่อนทะแนนในทะเลดักษาภาษาของวีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือดักคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับดักคองดาบจนอายะจวยจนไหลเท่า

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: วันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขันพวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับ10ปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดทอนภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนดังพระราชประสงค์
1: คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดำเสร็จแล้วเราก็มีงานทำได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: สังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปูลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จ
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธหมู่สามนี้สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดขึ้นว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่11หลังจาก11หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น50กว่าตอนนี้มีอยู่80กว่าคนที่ทอ
0: จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปาชีพร่วมกันค่อยๆสร้างชุมชนวัดพระพุทธให้เข้มแข็งจากภายในทอผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อพลังสามัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

เกิดอะไรขึ้นถ้าว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: ครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอล เอ เคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิราโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วย

0: ตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
1: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
0: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถทำการบ้านได้เสร็จทันน
1: ะคร ับ
0: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
1: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
0: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
1: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
0: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบานเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
0: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
1: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
1: ก็คือนี่คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
0: ีย
1: น
0: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียน
1: คร
0: ับก็จะลำบาก
1: ก็จะได้คะแนนน้อยมาก
0: ใน
1: ส
0: ่
1: ว
0: นนี
1: ้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
0: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
0: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออกนะครับ
1: รู้ว่าต้องมีหัวอย่างนี้แหละ
0: ต้องมีต้องลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ1,500เอ๊ะอะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกแล้วเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะครับ
1: แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องใน

0: หลายอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี้ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
0: ค
1: ุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอกคงดูผิดแล้ว
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
0: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์หนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
0: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
1: ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
0: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู้ต
1: ่
0: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
1: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
1: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
0: ขี้เกียจ
1: ขี้เกียจหลบเลี่ยงนะครับ
0: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย่

0: ไม่ได้ดูสาเหตุ
1: ไม่ได้ดูที่มา
0: เลย
1: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: แล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะคร
0: ับ โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
1: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
1: ใช่ครับ
0: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
0: แต่ที่อาบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
1: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
0: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะ
1: ยิ่งไม่อ่านเลยใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
2: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
0: คุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
4: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
1: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่ นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
0: ครูน่ารักมากเลย
1: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
0: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
1: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำนะครับซ้ำ
0: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
1: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับคุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
0: ค
1: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
4: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
1: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมี

0: ท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ค่ะครับจริงๆเด็ก LD ก็มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอลดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอลดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่2อ่อนน้อมถ่อมตนคุณยายครับวันนี้คุณครูชมพี่ป.6บอกว่าน่ารักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคือยังไงหรอครับ
1: อ่อนน้อมก็คงเหมือนยอดรวงข้าวที่โน้มลงมาตลอดเวลายังไงล่ะคะพี่ร่มเย็น
2: จ้ะเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวบนต้นข้าวไงรวงข้าวยิ่งสมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็จะโน้มรวงต่ำติดพื้นดินมากขึ้นเท่านั้นล่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรรัชกาลที่9นะจ๊ะตัวอย่างเช่นพี่สุพจน์เป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแสดงความเคารพผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้อื่นและเพื่อนร่วมงานพร้อมที่จะช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจ

0: ใจผู้อื่นพี่สุพจน์จึงได้รับการยอมรับได้รับความรักความเอ็นดูจากเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงหัวหน้างานทำให้เมื่อทำงานใดๆพี่สุพจน์ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีและประสบความสำเร็จในการทำงานในที่สุดการอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเป็นคุณสมบัติที่พึงมีพึงปฏิบัติให้เป็นปกติวิสัยนะซึ่งจะทำให้สังคมมีความสมานฉันท์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติให้เห็นมาโดยตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมราษฎรทรงโน้มพระวรกายไปหาประชาชนและยังประทับนั่งพับเพียบหรือคุกพระชานุลงบนพื้นเดียวกันพระจริยวัตรอันนุ่มนวล นี้ยังสืบสานมาสู่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกด้วยนะ
1: อย่างนี้เป็นสุขก็อยากเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะจะได้มีคนรักและเมตตาเป็นสุขเยอะๆเลย
2: เริ่มต้นได้ง่ายๆวันนี้กับพี่เลยเป็นสุขเราจะทำไปด้วยกัน
1: ค่ะพี่ร่มเย็น
0: ดีๆถ้าคนไทยทุกคนยึดความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักในการทำงานและใช้ชีวิตคงเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และมีความสงบสุขอย่างแน่นอน

พระนิวาสสถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนามว่าทองดีเข้ารับราชการเป็นเสมียนตราในกรมมหาดไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้ก็คือพระชนกพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัดสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระนามว่าทองด้วง

เสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับธิดาเศรษฐีชาวมอญบ้านบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนามว่านาคภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ32พรรษาได้เข้ารับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปรามอริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยรณฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอญจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นิวาสสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่าหอไตรวัดระฆังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังแฝดบานประตูแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาเขียนลายรดน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระฆังที่กรุงธนบุรีนับเป็นพระปฐมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณกรุงรัตนโกสินทร์

การสถาปนาพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โครงพรรณนาแสดงภาพเขียนพระราชพงศาวดารตอนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากราชการทัพเมืองเขมรไว้ว่า

ปราบยุคเข็นเย็นเผาไพร่ฟังประชากรครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงรับอัญเชิญจากเสนามาตรราษฎรเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระชนมายุ47พรรษาทรงมีพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตกจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครแห่งใหม่ข้างฝั่งตะวันออกและมีพิธียกเสาหลักเมืองณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเวลาย่ำรุ่ง54นาทีตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เสาหลักเมืองนี้เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประดับนอกยอดทรงดอกบัวตูมลงรักปิดทองโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหลักหนึ่งเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์หัวเม็ดทรงมันลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิมทรงโปรดให้บรรจุดวงพระชตาพระนครใหม่หลังจากทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเป็นหลักชัยอันมั่นคงของพระนครในเบื้องต้นแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำจุลศักราช1144ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เฉลิมพระประมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระมหาปราสาทพระราชมณฑียรพระอารามในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงตั้งพระนามพระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เป็นพระมหานครแห่งความวิจิตรงดงามและความเจริญรุ่งเรืองให้ราษฎรได้อยู่อาศัยโดยร่มเย็นเป็นสุข

ราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑลสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงฆ์พระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพปดลมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งภัทรบิตรการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5โดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้น

พระชัยหลังช้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีมีพุทธลักษณะพิเศษต่างจากพระพุทธรูปโดยทั่วไปเรียกชื่อสืบมาว่าพระชัยหรือพระชัยวัฒน์ลักษณะที่ต่างจากพระพุทธรูปอื่นๆคือเป็นพระพุทธรูปขนาดย่อมขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ซ้ายถือพัดยศพระหัตถ์ขวาทอดบนพระเพลาเกือบจะหลดพื้นอย่างที่เรียกว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีฉัตร5ชั้นกั้นถวายสันนิษฐานว่าพระชัยน่าจะมีที่มาจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งมีความหมายถึงการชนะมารแต่พระชัยวัฒน์หมายถึงการชนะอุปสรรคพยันตรายและมีชัยเหนืออริราชศัตรูโดยปรากฏหลักฐานครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าได้มีการสร้างพระชัยเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลเพื่อทรงสักการะอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลพิธีและเชิญไว้ใกล้ชิดพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินออกนอก

อกพระนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทำศึกสงครามปรากฏในตำราการจัดขบวนเสด็จครั้งกรุงเก่าว่าหากเสด็จพระราชดำเนินไปโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ

สถลมากหรือกระบวนช้างจะอัญเชิญพระชัยประดิษฐานบนหลังช้างแต่ถ้าไปทับจะอัญเชิญพระชัยโดยห่อผ้าขาวเสด็จตามไปทับเพื่อชัยชนะในการศึกสงครามจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระชัยหลังช้างในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2325ปรากฏหลักฐานว่าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระชัย2องค์คู่กันองค์หนึ่งขนาดใหญ่มีภาพพิมพ์เป็นพระชัยประจำรัชกาลหรือพระชัยใหญ่อีกองค์หนึ่งเป็นพระชัยเงินมีขนาดเล็กเรียกว่าพระชัยหลังช้างองค์พระทำด้วยเงินฐานเป็นทองคำทั้งสององค์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคู่กับพระชัยประจำรัชกาลและพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆในคราวมีศึกสงครามก็ยังคงรักษาราชประเพณีเชิญพระชัยนำเสด็จสืบมาและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระชัยประจำรัชกาลทั้งสององค์ตั้งในพระแท่นมณฑลเมื่อมีการพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งมาตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยต่อมาเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลเป็นราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครความมั่นคงแห่งสยามประเทศการสถาปนากรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นยุทธศาสตร์อัญชันฉลาดยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังหลวงพระราชวังหน้าและพระราชวังหลังในการแบ่งปันหน้าที่การรักษาพระนครให้มั่นคงด้านทิศเหนือมีวังริมป้อมพระสุเมนพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาด้านทิศใต้วังใกล้ป้อมจักรเพชรพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤหรักษ์ด้านใต้ใกล้กำแพงพระบรมมหาราชวังพระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์วังรักษาพื้นที่ริมคลองคูเมืองด้านเหนืออยู่ที่ปากคลองวัชนะสงครามกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมขุนสุนทรภูเบศรข้าหลวงเดิมในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างวังใกล้พระบรมมหาราชวังให้เป็นปราการพระนครชั้นในได้แก่พื้นที่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังด้านเหนือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังเจ้านายเป็นจำนวน3วังเรียงกันจากแม่น้ำเจ้าพระยาคือวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกหรือวังท่าพระพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตภายหลังเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่

ัวปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรวังถนนหน้าพระลานวังกลางพระราชทานเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรุโนไทยภายหลังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาภรณ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์หรือเจ้าฟ้าชายกลางในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวังหน้าพระลานวังตะวันออกเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเทพพลพรรคส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้ตำหนักแพหรือท่าน้ำราชวรดิษฐ์ไปจนถึงท่าเตียนเป็นที่ตั้งวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีและวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทางฝากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังพระราชทานเจ้านายเรียงรายกัน3วังโดยวังบ้านปูนพระราชทานพระองค์เจ้าขุนเนนมีชื่อตรอกเจ้าขุนเนนหรือตรอกวัดระฆังเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันวังสวนมงคุฎพระราชทานสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทร์รณเรศส่วนวังสวนลิ้นจี่พระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมพระราชวังหลังวังเจ้านายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่รายรอบพระนครนั้นจึงเป็นเสมือนป้อมปราการชั้นในที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อวางพระราชภารกิจให้เจ้าของวังได้แบ่งปันหน้าที่กันในการรักษาพระนครเสริมกับยุทธศาสตร์ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมอบให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปช่วยทำศึกสงครามป้องกันขอบขันทสีมานับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จอมทัพแห่งสยามประเทศผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขจริงๆมันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหม

จริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำอัมมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้สองสามอย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปมานี่ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จักพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมทีนี้เวลาเราธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธรธาตุธรธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรง

0: งอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่84,000พระธรรมคัมภีร์อย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประคองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราชาเนี่ยราชาเนี่ยในภาษาไทยเรานึกถึงแค่พระมหากษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นนิยมชมชอบเรียกว่ายินดีนั่นก็คือราชาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเราทำให้เหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชากรอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็คือการจะทำอะไรให้กับประชาชนหมู่ใหญ่และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นและก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
1: แซ่สองสรรเสริญ
0: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้ใดเยอะแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่เราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตัปปะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่อชวมัทวะทั้งหลายแหละนั่นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งทศพิธราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคมและในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นในแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมในทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่สองก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมีหรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่สามก็เรียกว่าเซคูริตี
1: ้และ
0: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นรัฐราชธรรมทั้ง10ข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจาคังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อใน10ข้อนั้นถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี้มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่สองก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของแผนพัฒนาเกษตรไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของทศพิธราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security เนี่ย security คือความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักรแต่ว่าความปลอดภัยจริงๆที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือสงบจากกิเลส
1: มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจากกิเลส
0: ก็คือสัมมาสงบจากกิเลสหรือสมาธิที่เราพูดถึงสมาธินั่งสมาธิจริงๆนะเป้าหมายก็คือสมาธิก็คือให้ความสงบจากกิเลสจะนั่งจะเดินจะทำงานก็แล้วแต่ก็ให้มันสามารถที่จะพูดจายังไงที่ไม่กระเตื้องในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้น security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทศพิธราชธรรมที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่า เป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองนี่ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมีเวลแฟร์มีเรื่องของอีโคโนมีมีเรื่องของเซคูริตี้ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านเหล่านั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วยพระบารม
1: ี
0: ก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้น

ไอ้สิ่งที่เรียกว่าทรงมัธวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนในแค่ร่างกายนี่ทรงมีนี่พระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ภายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหล่ก็แสซ่องเพราะว่าที่แสซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุขภาพรวมที่เราได้ก็คือการพัฒนาประเทศภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

0: ื่อพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วัน
1: วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณหอพระธาตุมนเทียนและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขลิบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังฆ์และทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตน

0: ไตรทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรประนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกรรมฐานจบแล้วทรงคล้องอังสะถวายที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะและทศศีลสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัฏฐาจารย์ถวายพระสมณะนามว่าวชิราลังกรโนทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาจารยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคณะ7รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา 22:21 นเข้าที่พระบรรทม
1: พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
2: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ. 2521นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชว่าการทรงผนวดของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
1: ของพระองค์เอง
2: ใช่นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงสรีการศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดแบบเงียบๆ
1: เหรอคะ
2: แล้วก็ มีพระราชประสงค์ที่จะ

0: ไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจัดถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่นพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจจะเป็นพระอานสอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเนรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงทำวัดสวดมนต์ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงผนวดนะครับหน้าที่หลักๆของพระวรวรในช่วงที่ทรงผนวดก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนี่ช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายาจารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงผนวดนี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจร อนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็หน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจร นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระดำเนินไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดนี่
1: ก็ต
0: ้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วยก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญประจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวด15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22 23นาฬิกานะครับดังนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงผนวดที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะเสวยเพลเนี่ยก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับก็ทรงต้อนรับแขกถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์แล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็ เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศนะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยแทบจะไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้องการจะให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวชนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: ราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นในอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทำวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่สองที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นพระองค์ที่ทรงพระที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จญาณในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรสเพราะนั้นขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงไอ้15วันที่พระองค์อยู่นั้นน่ะไม่ใช่อยู่แบบสบาย
1: ๆ
0: แต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมในมากมายและในแต่ละที่ที่ทางพระองค์เสด็จไปนั่นน่ะถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นก็จะทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่นว่ารับสั่งว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นี้ก่อนและที่มาก็ไหนก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมที่จะมาที่มาถวายการต้อนรับที่จะมาอะไรและก็อีกการหนึ่งที่พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนว่าที่ทรงผนวดนั้นไม่ใช่แค่เป็นพระราชประเพณีแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลย
0: เพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นก็แค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นพระก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุตรฉาถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเราให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค
1: ์
0: ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับดังนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงๆจังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวดนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดที่ได้เป็นได้อยู่ใต้พระบรมโอรสสมภารสิ่งที่เราเห็นผู้นำเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขของประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโอรสสมภารนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมประชาก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์นี้ก่อนนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

และนี่คือพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: นี่เออนี่ขอมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆแล้วทองเกิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือเราลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ไม่คิดเลยก็ทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วอาตุ้มยางหลักใสแล้วโอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยเนี่ยเก่ง
1: 2ตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจออนดู

0: ี้ค่ะเท่าไหร่คะราคา
1: เอสิบแปดบาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วสี่สิบเจ็ด
1: บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเกรดไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันตายแล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: ต้องคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้ง3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จ

ขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซัดเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้ว

ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพริกไทยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพริกไทยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางคงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนนะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์สมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: จะประพฤติตน
2: และร
1: ่
2: วมใจในการพ
1: ั
2: ฒนาท
1: ้
2: องถ
1: ิ่
2: น
3: เมื่อได้ฟังคำกราบปริญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
5: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐาน
0: จ จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

สวัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆนะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ. 2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้มันเหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

ศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากศูนย์ประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

0: เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปรับที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับไปรับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติเผ่าดาอ่างอยู่ประเทศไทยครับนายโมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามอ่ะตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธถ้าถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่ขวายอันนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตัวนี้ขอตรงไปตรงดูที่มีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดาราอ่างนี่มันจะลำบากยากขนาดยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงอ่ะทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ.2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกุมคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่หมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนด์แคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายๆแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่

ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี้ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้แล้วครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่นอแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินน่ะเมื่อก่อนนู้นเมื่อ25 2526 27 283 30นู่นมันทุกข์ลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับปอยที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่อยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทั้งนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊วยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

ในการที่จะริเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำใหได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามารวมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่ง

0: ในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฝิ่นนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับแล้วจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฝิ่นจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฝิ่นน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฝิ่นก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฝิ่นนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยใหญ่มากเลยในโลกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอดไป

าจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปทรงนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันนึงก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะลินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่า เดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมด ก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วยครับ

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาอีกเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางหนึ่งเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฝิ่นแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นมันคือการให้กำลังใจ

กับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็ทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

0: ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีการมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้อเจ้าเด้าเด้อหันมาเฮาสิเอานี่เจ้ายังเขาเข้ามาเนี่ยมันมีมันเนาะเอ้าเจ้าละเจ้าเด้าเด้อหันมาเฮาสิเอานี่เจ้ายังเขาเข้ามาเนี่ยมันมีมันเนาะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ
1: มามา
2: ตกนี่มาตกเนี่ย
1: ลองดูจ้ะลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
3: นี่คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34 34全都不能。

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเละทะแนนถึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองถึงนุ่งเรียนบิทลงลักลักถึงนุ่งเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนขั้นมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยลึงลักลักคือสอนภาษาบลูลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: สาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปรมพัวยาจวยแน่กระถางทะแนนและใส่ก็เตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซาบแต้มเปรมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองท่านก็เลยสาย
1: ซัมปาเกาละมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเด็กกวนเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกืดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับมูกี่เลยตั้งเบ้าภาษาเลี้ยวปัจจุบันร้องกี่เลยกับอีเบ้าภาษาบรูกำเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กับตานตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็พบกับมู่กี่ไรกะว่าภาษาเลี้ยวปะเตะปะเปะปัวปะดองจูปะดองกะมาให้กะว่าภาษาบรูออนกรชะงัดอันในตองปะตะเวียตะระนาหลังตองภาษาบรูมาให้ตะเบินว่าเลี้ยวมาให้ตะเบินว่าแบบว่าว่าเลี้ยวว่าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กะว่าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์ว่าภาษาเลี้ยว

0: ំណែនទៅទៅរូនជារេនេះអញក៏តុំតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួងជួចាណែខាងនឹងឆែតតពូនកក់ពូនដនគេគូលអន្តងពូនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនតង់ផុនណាគូលអន្តងពូនណាណាครับអគីជួងជួចាក៏សំបាយអណ្ដោឆែតជឺអានតអបនជួងជួចាប៉កថែណៃលក់សពប៉ងគេលបូនអន្តងឡាយអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអយុតាក់ដកខងណៃបបនពើយ៉ាននេះ
1: អាគុនពូជាមានลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเลิงแล้วก็ชอบทํามาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ํานะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: ควายบลูสำหรับนิสัยเกิดควายทีค่อนข้างอีมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเดาเสืออย่างเอเกิดควายทีเดาหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเดาเอเอิร์ดตึงวีลเอเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอิร์ดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเดาอีดังไปไกลเดาตึแต่วีนโตเดาคองเลื่อยเบินความสำคัญกับควายบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาถึงเดาคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดาคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของควายบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมขอบครัวตึงดอง
3: ញាមគុណាញាវិធលងមិនសែងធ្វើដកខងបាយធ្វើដកខងញាគុណាដកខងកណៃហើយយករៀងអាយ៉ាអន្តកាត់សោះអាយ៉ាអំផណែភយានាបើនអនភយានាសោះសើយអើយជកតយ៉ាអនកិសតអកាពវិបាហើយបាហើយនៃអ៊ីអាយ៉ាដកខងដកតឡាប់ជន់បាហើយថៅថ្ងៃនេះគឺចេត
2: បងគីកៅលើគឺរចោទឹងដកខងគឺបច្ចិទួរចោបច្ចោរបាយទឹងអាយទឹងមូគឺពេលទួរចោបរចោដកទឹងខងដកកើតមូកើតទុកយ៉ាងទីเวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปรจอทั้งดกคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอกดกคองก็ช่วยเบิ่นทุกอย่างปัญหาเดอะคองที่ซองอะตึไกเบิ่นในส่วนตรงไหนกาวคิดว่านายเบิ่นปัญหาผลกระทบที่แหนมอะตึสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอสวมไหลตะเบิ่นนะเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดถึงเจ๊เดอะคอง
4: เดอะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดอะคองกะดีหนึ่งเดาะบนกอดเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบัตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิมๆ
3: วนปะจุอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบะไฮไฮยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ยหนึ่งดะคองอาการปืนสะเอ้ยอาการแต่ละทอยอันอันดักข้าวอันสะเอ้ยเอ้ย
2: ทีเบาเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะนี่แห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงทาปัญหาจุ่มในสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบรู
5: กำลังจ
2: ะจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอตเตอร์นัวโดยเอตเตอร์เซอยทาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดายุ่งไกลตาออนภาษาไฮนี่อีใส่เบียแสงตะคือนาเตียยาออน

อ่อนทะแนนเนี่ยทะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอกตั้งแต่หลุนเกตแก๊ดและซอเกาไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือดักเดาะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดาะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพเนย

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตถึงเรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูหลายชั่วโมงและคู่มือเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าแบบนี้ที่นาต้นจันทร์ก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจันทร์อาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจันทร์นะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาดอ
1: ันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที่ยว
2: แบบนี้เลยไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นล่ะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจืดต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาสอกสอกงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกสอกไข่ซะเลย
1: อ๋อสอกไข่ไม่ใช่สอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอสหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ลงไปยีซอส
1: ครับน้ำพริกซอสไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากฟักทองมันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินตั้งเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเหียกว่ามาน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีกับสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรจำนอนแกงพักขี้เล็ก
1: แกงขี้เหล็กไปนะอันนี้เข้มข้นมากมีปลาด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอ่ะมีโชคมีลาบความหมายมีโชคมีลาบมีชัยชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจ
1: ออ
2: ันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
1: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
2: โอ้พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
1: มันจะอร่อยกว่า
2: อร่อยกว่าเพราะนั้นต้มขาใส่ขาอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
1: อันนี้อะไรครับแม
2: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
1: โอ้ถ้าเป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิมทำไมลำไยหอมขนาดนั้นเนาะแม
2: ่ลำไยในต้นในสวนเขา
1: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
2: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
2: ้ไม่เอว
1: ไปเต็มไปเอวกันเต้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ
2: มีบริการจ้า
1: โอ้สุดยอดกันไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
2: ไม่ลองขับเหรอ
1: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: คุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยไปข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนที่ไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี้
0: ก็เหมือนเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพายว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: 100เมตร
0: 100เมตรเอง
1: โอ้ยสบายประมาณเนี้ย
0: 100 200เมตรแม่บอกสบายสบายเดินเล่นกันได้ตอนที่เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอเป็นยังไงอะ
1: ภาษาบ้านนาต้นจันนี่มาจากโยนกเชียงแสนบ้านพระบรุษ200กว่าปีมาแล้ว
2: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
0: มีเพลงของบ้านนาต้นจันบ้างไหม
1: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจัน
0: แม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
1: เที่ยวนาต้นจันกันไหมสุขตาสุขใจวิธีเที่ยวนาเที่ยวนาต้นจันทร์กันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเขาปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักครนชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจันทร์ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
0: สุดยอดเลยแม่

0: จะโลโมช
1: ันมันเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้อากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันนี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันเนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านมามาจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมา ก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยปัจจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: โอ้แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไม่เปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้1 2 3 4การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: น
1: ี้บ้าง
0: คนน
1: ี้กัน
0: คนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้โหนี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องสามัคคี
0: ชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเนาะ
0: ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูป
0: ได
1: ้เราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายกันบนยอดนั้นเลยนะแม่
0: ได้ครับ

0: โอ้โหนี่แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: มาดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
0: มันคือผ้าอะไรอะแม
1: ่ผ้าหมักโคนย้อมสีธรรมชาติ
0: ลองได้ไหม
1: ลองได้

0: ผ้าหมักโคลนมันดียังไงอะแม่
1: ผ้าหมักโคลนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคลนเนี่ยเอาไปหมัก
0: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
1: มันดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าใต้
0: ไม่กี่รอบสองมันนิ่มไม่มากอะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอะ
1: ผ้าหมักโคลน
0: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
1: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไร่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ําลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักห้อยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคลนขี้เปื้อนเนี่ย
0: มันนุ่มเหรอ
1: มันนุ่มด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน
0: แต่ว่าที่แม่พูดที่มันนุ่มจริงๆนะที่เอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่นเห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่นี่ก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ๆป้าๆอาๆเขาก็ปากตามที่คิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะงั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบยังไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: อันนี้ผ้าถุงผ้าโจก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่างเลยเยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: เฮ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหรอเดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระล
0: ึกแม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอ่ะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม

0: หิวเลยยังหิวเลยยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บ
1: ข้าวเปิ๊บ
0: ให้ทำเองด้วย
1: กินเองด้วยทำเองด้วย
0: ทำเองด้วย
1: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำให้เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณดั้งเดิม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
2: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้ก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าวเป
1: ิ๊บใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที่
0: บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
0: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: แล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงไข่ดาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆ ก็คล้ายๆไข่หนึ่งเรานี่แหละ วันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะเนาะถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: นั้นผมถามแม่ตรงๆเลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: จำไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมมีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้วสองคือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: สูตรเดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยามะตูม สุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันแล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
0: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
1: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยนี
0: ้ข้าวพันไข
1: ่ข้าวพันไข่ก่อนเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
0: ได
1: ้เหมือนเป็นของว่าง
0: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
1: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส
0: ปรุงรส
1: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสนึงเอามาม้วนก็เป็นรสนึ
0: ง
1: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสนึงใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสนึงอ่ะ

0: ลำก่อลำก่อ
1: ลำเจ้าแม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได
1: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
0: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
0: ทำได้
1: เอาสุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
0: ทำเองกินเอง
1: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครเราอยู่แล้วเราทำเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
2: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว้
1: โม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
2: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
1: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม่
2: ใช่
1: 1อาทิตย์เลย
2: แล้วมาโม่
1: ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
2: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
1: อย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายข้าวเกี๊ยวปากหม้อมาก่อนพี่ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
2: ใช
1: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
2: ใช่ใช่
1: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวันน่ะ
2: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บจะมีวุ้นเส้น
1: เครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
2: ใช่
1: เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
2: สูตรดั้งเดิมค่ะ
1: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันนี้
2: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอ่ะให้มันระอุอยู่รูตรงกลาง
1: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
2: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
1: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
2: ใช่เก็บความชื้นด้วย
1: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
2: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
1: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นจะเป็นหม้อแบบเหมือนทำข้าวเกี๊ยวแบบหม้อเซเลตหม้อซึ้งหม้อหัวเดี๋ยวมันไม่ได
2: ้มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
1: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อดินจะหมดไหมไม่หมด
2: ไม่หมดถ้าหยดไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
1: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
2: กลิ่น
1: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
2: ไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่สารมันจะหอมโ
2: อ
1: ้แต่มันกลิ่นไฟเนาะมันหอม
2: หอมฟืนเปิร์บกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
1: อ๋อเปิร์บหมายถึงพับ
2: ใช
1: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิร์บแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอานี่ไข่
2: ใส่ไข่ดาวในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
1: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโหกระเทียมเจียวที่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
2: ็
1: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
2: กินได้ทั้งวัน
1: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหม
2: ูเป็นกระดูกหมูค่ะ
1: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
2: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
1: นี่เลยโอเค
2: ใส่กระดูกหมูเยอะ
3: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิ๊บครับถ้ามาแล้วไม่ทำข้าวพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันทร์ครับ
1: อันแรกที่เราจะทำเป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะ
2: ข้าวพันธุ์พริก
1: เราต้องปรุงก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ปรุงก่อน
1: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
2: น้ำอร่อย
1: น้ำอร่อยคือน้ำอะไร
2: น้ำปรุงรส
1: น้ำปรุงรสนะในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
2: ไม่บอกนะ
1: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
2: ี
1: ้เจ๋งอ่ะ
2: เห็นเลยค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เรียกข้าวเปิ้มไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
2: ใช่เราจะม้วน
1: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรล่ะม้วน
2: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
1: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งครับ
2: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
1: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมยอด
2: เสร็จแล้วค
1: ่
2: ะ
1: น่ากินมากเสร็จแล้วพันโอ้ยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
2: ลองเลยค่ะ
1: เมื่อกี้พันยังไงนะ
2: สอดเข้าไปเลย
1: ก็ม้วนอ๋อม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกอย่างนี้หรอ
2: ใช่เดี๋ยว
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
2: ยกขึ้นแล้วก็ม้วน
1: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่เรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
2: ใช่
4: ินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
2: ่สดใหม
4: ่ๆแต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได
3: ้อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิ๊บวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิ๊บซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิ๊บซาวน้ำครับ
4: ทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิ๊บในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิ๊บเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอ1อึดใจโอ้โหข้าวเปิ๊บม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิ๊บเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิ๊บทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิ๊บในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับผมใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1 เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1 ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1 อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆและรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3 อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างนึงในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำนั่นเองปกตินะกะทินะครับเวลาเราทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1 ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรือแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: ุณแม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บอกจักขนมจีนซาวน้ำ
0: เอ้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: ขนมจีนขนมเส้นนั่นกะเออหูจัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอ่ะ
1: บอกเคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเขาให้ทั่ว
1: ซาวน้ำนี่คะ
0: เขาเปิ๊บซาวน้ำ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำ
1: อ๋อ
0: รสมันจะแปลกๆหน่อยนะแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าบ่เคยกินน่ะ

0: กินแล้วมันก็อร่อย
1: มันจะหวานหวานมันมันเนาะ
0: หวานหวานมันมันหอมหอม
1: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิ๊บดีจังเลยเส้นข้าวเปิ๊บมันลื่น
0: ๆหลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักเสียไอ้น้อยมาวันเนี้ย
1: แม่เล็กผมว่าอะไรนะ
0: ไอ้น้อยมันจำจืดแต่บ่ได้ก็เลยเหียดไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
1: หมายถึงเด็กๆ เขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
0: ความรู้สึกว่า
1: เป็นลูกเป็นหลาน
0: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
1: คือเราจำชื่อใครไม่ได้ก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อ
0: ่
1: ะ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
0: สุดยอดสุดยอด
1: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
0: วันนี้เฮามากินข้าวเปิ๊บซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
1: ไอ้น้อย
0: ด้วยความอร่อยอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเต่าอี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่เนาะน้อย
1: ได้เลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูซิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่ดูเอาเอามีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลักแต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส่
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับโอเคครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่าเออมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเออเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ครับก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเออเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ันเป็น
1: ของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับเอาถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอนนะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะแรกเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบ2ครับ
0: นี่รอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ดมเลยค่ะเป็นกลิ่นไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
0: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
3: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเอง
1: คร
3: ับแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
3: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
3: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหยังไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
4: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40 ถุงดำไซส์ใหญ่คือจากคนประมาณ100 คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินขยะมันเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
5: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
6: มือละร้อย

0: ละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
1: ็
0: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
0: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
0: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
0: รวม oh, no. ไม่มีการแยกกันเลย
1: รวมไปเลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะที่มีแค่ไหน
0: 10ถุงอ่ะ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
0: ใช่
1: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
0: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
1: ้ทีมงานบ่นไหม
0: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
2: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
2: ให้ด
1: ื่
2: มน้ำในการ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
2: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
2: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
2: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยถือว่าง่ายข
0: ึ้
5: นนะ
0: ผมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: พร้อมผักไปก่อนพลาสติกอ่ะ

ฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับ

0: อันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2: ว้าว
1: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต
0: ่
1: อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถึงจะทำใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปนี่ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: กันถูกไหมคะ
1: ครับครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาด
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่ม
0: ค่ะ
3: เพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปท

0: ำอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอีโลค่ะซึ่งผักอีโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่ะไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะนี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายที่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุดๆหูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้
1: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไหวจะออกมาค่ะ
2: หลังจากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
0: ค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
1: ชิมดูค่ะ
0: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะ

0: นัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
1: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมากส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: จานที่สองของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้
1: มตำเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ไม้ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาจะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
0: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บ
1: เยอะค่ะไม่เยอะนะ
0: อันนี้เนี่ยด้วยความที่โคกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในโคกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อๆแม่ๆที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: วันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำล้าน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแตะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี้ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยจากเช่นว่าสมัยก่อนในการสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นสองในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจเขาถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากระหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกระหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครค่ะวัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และมีพระมหากรุณาต่อวัดนี้มาอย่างต่อเนื่องจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนประชาชนทั่วไปขนานนามวัดนี้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่10อย่างไม่เป็นทางการค่ะพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวชิรธรรมสาธิตอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแถบบางนาบางจากเดิมเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่มีคลองใหญ่น้อยเชื่อมต่อกันคลองสำคัญบางแห่งเชื่อมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้คือคลองพระโขนงคลองบางวัวและคลองบางนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4มีพระบรมราโชบายให้ขุดคลองแยกจากคลองพดุงกรุงเกษมลัดทุ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาแถบปากคลองพระโขนงเรียกว่าคลองถนนตรงเพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าจากปากน้ำเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมาเริ่มมีการเดินรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีปากน้ำสมุทรปราการโดยมีสถานีบางจากและสถานีบางนาเป็นจุดพักระหว่างทางเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งการบูรณะวัดร้างกลางทุ่ง
1: เดิมจริงๆนี้วัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2399นะหลังจากนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาประมาณ50กว่าปีผู้ที่สร้างครั้งแรกไม่ใช่เป็นคนไทยนะเป็นคนลาวอพยพมาอยู่หน้าถิ่นฐานคลองเพชรแห่งนี้นะเมื่อนายวันดีที่ชื่อว่านายวันดีเป็นคนที่เริ่มสร้างครั้งแรกหลังจากที่นายวันดีได้เสียชีวิตลงนะก็ผู้ที่มาสืบทอดซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งพระนครก็คือข้ามเขตพระโขนงไปนะในส่วนพื้นที่แห่งนี้ก็ขาดผู้อุปถัมภ์ประจวบกับเจ้าวาดรูปสุดท้ายก็มรณภาพลงก็วัดก็เลยล้างไปประมาณ50กว่าปีจนกระทั่งปี2506พระสาธิตหรือพระอาจารย์สาธิตเนี่ยท่านไปเรียนกรรมฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดยางสุทารามฝั่งทนแต่มาเรียนอยู่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทั้งวิปัสสนาแล้วก็ทางภาพปริยัติธรรมด้านอื่นๆโยมแถวนี้ท่านก็ไปเจอแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาก่อนที่จะเจอวัดแห่งนี้นะสภาพวัดนี่ก็จะเป็นเหมือนกับข้างบนสุดที่ภาพนะเป็นป่าดงไม้สะแกนะมีแค่นั้นมีเมื่อพื้นที่ไม่ถึงไร่ก็เป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาเผอิญว่าโยมเขาทำนาเสร็จแล้วเขาก็มาขุดมาดูก็เจอว่าสถานที่นี่เป็นสถานที่วัดมาก่อนมีเศียรพระพุทธรูปมีซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงความเป็นวัดมา ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเรียกว่านายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละก็ไปแจ้งทางเขตแล้วก็ไปแจ้งกรมการศาสนาว่าวัดเนี้ยนี่สถานที่แห่งเนี้ยน่าจะเป็นวัดมาก่อนนะเจ้าหน้าที่มาตรวจดูก็ไปค้นเอกสารดูว่าอ๋อขึ้นทะเบียนไว้เป็นวัดร้างเอาไว
0: ้ oh,
1: นะชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มมาอยู่กันมากขึ้นแล้วอยากจะนิมนต์พระมาอยู่อยากจะฟื้นฟูวัดแห่งนี้ได้ไหมนะทางการก็อนุญาตนะโดยที่โยมเขาก็ไปนิมนต์หลวงพ่ออาจารย์สาธิตนะจากที่วัดยางสุทารามที่ท่านเรียนวัดมหาธาตุนี่แหละมาอยู่ตรงนี้ท่านก็มาเห็นสภาพทุ่งนาเขียวขจีมาช่วงฤดูฝนเนาะก็กำลังทำนาอยู่พอดีเห็นสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับบ้านเดิมของท่านที่เป็นคนจังหวัดลำพูนน
0: ะ
1: อำเภอป่าซางนะท่านก็บอกโอ้น่าสัปปายะดีน่าอยากจะมาอยู่มาบูรณะช่วยโยมก็เลยตัดสินใจมาก่อนเข้าพรรษาก็มาจำพรรษาเมื่อปี2506นะซึ่งในการมาเนี่ยท่านก็มีตั้งเจตนาไว้ว่าท่านจะสร้างวัด ที่มีศิลปะเป็นล้านนาไทยนะซึ่งพื้นเพท่านเป็นคนลำพูนอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะเอาศิลปะล้านนาเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนกรุงเทพได้เห็นได้ศึกษาได้มาเที่ยวชมมาไว้นี่คือประการที่หนึ่งที่ท่านตั้งใจสร้างวัดนะสองเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรผู้มาจากทิศทั้งสี่เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเณรเนี่ยหามาอยู่ที่วัดเนี่ยหายากมากเลยนะขัดขนาดตัวท่านหลวงพ่อเองเนี่ยมาอยู่กรุงเทพงั้นจะบอกให้ไปอยู่ศาลาที่เก็บศพอ่ะจะไปอยู่ศาลาอย่างนั้นนะท่านบอกไม่มีกุฏิสมัยก่อนนี่กุฏิวิหารที่เขาจะรองรับพระต่างจังหวัดเนี่ยยากมากท่านก็เลยตั้งใจอยากจะสร้างวัดเนี่ยให้เป็นที่พักที่อาศัยพระที่มาจากต่างจังหวัดได้ไปศึกษาในตัวเมืองนะสามท่านอยากจะสร้างวัดเนี่ยเป็นที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็คนที่อยู่แถวเนี้ยจะได้เข้ามาศึกษาทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ได้ด้วยแล้วก็ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรนะลูกหลานก็สามารถมาเรียนก็เลยสร้างทั้งวัดแล้วก็สร้างทั้งโรงเรียนควบคู่กันไปนั่นนี่คือปณิธานที่ท่านสร้างเอาไว้นะจนกระทั่งปี2508นะสร้างได้ไวมากนะสมัยก่อนนะท่านเป็นคนที่รู้จักแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ญาติโยมเขาก็เคารพนับถือท่านมากก็มาช่วยสร้างวัด2ปีบริบูรณ์นะ
0: 2
1: ปีฮะ2ปีจะมีโบสถ์มีวิหารมีศาลาเรียบร้อยละเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็หลังจากปี2506ถึง2508ก็ทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนากาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9นะท่านมาทรงยกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตพระอุโบสถหลังแรกของที่วัดนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้ถวายวัดเนี่ยวัดทุ่งสาธิตเดิมเรียกว่าวัดทุ่งสาธิตนะที่มาของวัดทุ่งสาธิตก็คือทุ่งก็ตั้งอยู่กลางทุ่งนาสาธิตกับพระอาจารย์สาธิตเป็นคนบูรณะก็เลยเป็นที่มาของว่าวัดทุ่งสาธิตจนกระทั่งถึงปี2508พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์สาธิตนี่แหละท่านก็ยกถวายวัดให้แก่ท่านพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านก็มอบวัดวชิรธรรมสาธิตน่ะอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ในหลวงรัชกาลองค์ปัจจุบันนะให้ความอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2508แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากวัดทุ่งสาธิตเป็นวัดวชิรธรรมสาธิต
0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตซึ่งคำว่าวชิระมาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือวชิราลงกรณ์ต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดวชิรธรรมสาธิตขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515
1: ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีท่านประกาศเอาไว้ปีรู้สึกว่าจะเป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515นะครับเป็นวันที่สถาปนาพระองค์ท่านก็รับไว้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอารามวัดแรกที่พระองค์ท่านได้ให้ความอุปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทางวัดก็จัดสถานที่ให้เป็นที่สัปปายะนะให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรให้แก่อุบาสกอุบาสิกาลูกหลานทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาเราเรียนบ้างก็มาสืบสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทางล้านนาที่ทางวัดก็ยังอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นนะแก่พระสงฆ์นิกรแล้วก็คณะสงฆ์วัดวชิรธรรมสาธิตตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาครบ60ปีของวัดเนี่ยได้รับนะพระมหากรุณาที่คุณได้รับพระเมตตาคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนถึงณปัจจุบันนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวิชิรธรรมสาธิตมาโดยตลอดซึ่งในการนี้นะไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านเสด็จมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมวัดวัชรธรรมแล้วก็มาเยี่ยมประชาชนในแถวนี้ในละแวกนี้จากที่เป็นท้องทุ่งนาก็ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ดีการดูแลทนุบำรุงพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยทางวัดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่เทพองค์ท่านทุกพระองค์ได้เสด็จมาแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวัชรธรรมสาธิตแล้วก็พระวรพระพุทธศาสนาในปีที่จารึกไว้ในหนังสือด้านหนึ่งที่หลวงพ่อนะอดีตเจ้าวาดท่านปารภเอาไว้อันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งสมัยก่อนถนนจากวัดเนี่ยไปสู่ถนนสุขุมวิท101/1เนี่ยยังไม่มีเพราะแต่ก่อนต้องลงเรือจากพระโขนงมาเข้าคลองพระโขนงมาคลองเพชรด้านวัดด้านหน้าวัดถึงจะเข้าวัดได้เผอิญในปีนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชทานถวายกฐินนะนายอำเภอก็มาแจ้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสว่าหลวงพ่อนะได้รับหนังสือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จมาจริงไหมนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็บอกว่าจริงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือถนนเนี่ยยังไม่เรียบร้อยจะทำยังไงดีก็นายอำเภอท่านก็บอกว่าตอนนี้งบประมาณก็ยังหายากอยู่ยังไม่มีเอาไปใช้ส่วนอื่นอยู่นะในการนี้หลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรในส่วนนี้อาตมาก็จะช่วยแต่นายอำเภอช่วยเป็นแรงนะอาตมาจะช่วยเป็นของนะหลังจากนั้นไม่เชื่อว่าถนนที่จากที่วัดเนี่ยไปถึงปากซอยหลวงพ่อก็เดินด้วยเท้าเปล่านะไปขอญาติโยมอยู่แถวนี้ด้วยพระมหากรุณาที่คุณบอกว่าเนี่ยนะจะออกพรรษาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดนะขอที่สักวานะโยมนะแต่ก่อนนี้เป็นแค่คันนางหลวงพ่อท่านไม่ได้ขอมากนะท่านขอแค่วาเดียวนะจะเอาไปทำไมวาเดียวหลวงพ่อก็บอก1ทำถนนนะ2ลูกหลานท่านจะได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนออกถนนใหญ่ได้สะดวกนะก็เป็นบุญนะโยมนะก็คือบุญนะก็ถนนเนี่ยเหมือนกันเนรมิตฮะสร้างไม่ถึง7วันถนนเป็นดินดำถนนลาดยางมาเรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะพระมหากรุณาธิคุณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะเลือกในงานกฐินพระราชทานคือปี2526ปีน้ำท่วมพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ฮะท่านก็ปรารภกับหลวงพ่อเจ้าวาดว่าประชาชนรอบวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเดือดร้อนกันมากนะนะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยช่วยสงเคราะห์ที่พักที่อาศัยเครื่องดื่มอาหารอะไรให้ชาวบ้านด้วยนะหลวงพ่อท่านก็ที่สำคัญท่านบอกว่าวัดเราแห้งแล้วนะแต่ว่าข้างนอกก็ยังท่วมต่อไปก็ให้ท่วมเหมือนกับข้างนอกบ้างก็ได้ในพระอารมณ์ขันนะนี่ว่าเนี่ยก็บอกหลังจากนั้นหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็หลังจากที่เสด็จกลับหลวงพ่อท่านก็ปล่อยขันน้ำเข้าธรรมวัดธรรมวัดให้มันเหมือนกับข้างนอกแต่ก็ให้ประชาชนเนี่ยมาพักอยู่ที่วัดนะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านจารึกไว้ในหนังสือเสด็จพระราชดำเนินที่วัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยคือท่านเป็นห่วงเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านรับสั่งเอาไว้และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านก็เสด็จมาถวายกฐินเสด็จพระราชดำเนินมาถวายกฐินที่วัดนะพระองค์ท่านก็ดำรัสว่าวัดเจริญก้าวหน้าไปเยอะมากนะเป็นวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์พระองค์ท่านแต่ท่านบอกว่าก็จะรักษาหลวงพ่อเจ้าวาดก็จะรักษาวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยนะให้ไว้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็จะรักษาโครงสร้างเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาเอาไว้เนี่ยที่วัดวชิรธรรมสถานแห่งนี้ตลอดไปเจริญพร
0: แสดงว่าในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านก็ทรงจำได
1: ้ทรงจำได้ครับ
0: ว่าพัฒนาการของวัดเป็นอย่างไร
1: ใช่ใช่ครับ
0: เวทเสร็จท่านเสด็จกี่ครั้งนะคะ
1: น่าจะเป็น10แล้วมั้งฮะที่วัดฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะน่าจะถึงครั้งสัก10ครั้งน่าจะได้ฮะ
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีการสร้างหรือว่ามีความเจริญพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงบ้างจ้ะคะ
1: ครับทุกวันนี้ต้องแบ่งเป็น2 ส่วนนะคือส่วนหนึ่งคือการศึกษาส่วนหนึ่งคือทางวัดนะคือหลวงพ่อท่านตั้งใจไว้1สร้างวัดให้พระให้เนนให้วัดสุขศึกษา2สร้างโรงเรียนให้กับสถานศึกษาในส่วนของทางวัดนี่ก็เริ่มหลังจากที่ได้สร้างมาครบ60ปีนะ60ปีปีนี้ว่าเริ่มตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ทางวัดก็ครบ60ปีก็ได้เฉลิมฉลองไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยและหลังจากนั้นแล้วทางวัดก็ได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์

0: ให้สมพระเกียรติมากที่สุดแล้วก็มีศาลาเฉลิมพระเกียรติมีจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็จะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะถวายพระองค์ท่านบวชศีลจารีนีนะบวชชีพราหมณ์นะเฉลิมพระเกียรติในวันประสูติของพระองค์ท่านทุกๆปีทุกวันนี้มีพระภิกษุอยู่สมด33รูปมีสามเณรอยู่29รูปนะในส่วนของพระเนนะส่วนของโรงเรียนแยกเป็น2ส่วนคือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตมีระดับตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6 มีนักเรียนอยู่ประมาณ 2,500 คนแล้วก็มีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมัธยมตั้งแต่มัธยม1ถึงมัธยม6ก็มีนักเรียนประมาณ 3,000 คนเพราะฉะนั้นเช้าๆแถวนี้จะเป็นเขตที่รถติดมากแออัดมากเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนไม่น่าเชื่อฮะจากที่ท้องทุ่งนามาจนถึงทุกวันนี้เป็นแหล่งเรียกว่าเมืองเข้ามารอบวัดประจนหมดครับนี่คือความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่รองรับทางด้านการศึกษาของทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็ของญาติโยมทั่วไปด้วย
1: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเป็นวัดที่มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางสถาปัตยกรรมล้านนาและแบบผสมผสานรวมทั้งจำลองสถาปัตยกรรมแบบอินเดียตามพุทธประวัติพระอุโบสถหลังเดิมเมื่อแรกบูรณะจากวัดร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยภาคกลางมีพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธานนามว่าหลวงพ่อแสนสุขมีพระสาวกสององค์นั่งคุกเข่าพนมมือถวายสักการะผนังภายในพระอุโบสถ4ด้านเขียนภาพพุทธประวัติและเรื่องทศชาตินอกจากนี้ยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอุโบสถหลังนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508และทรงผูกพัทธสีมาพระอุโบสถเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2509ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกับวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนผนังด้านในเขียนภาพพุทธประวัติและภาพประวัติการฟื้นฟูวัดทุ่งที่เคยร้างจนกลายเป็นวัดหลวงรวมทั้งเขียนรูปพระอาจารย์ศรีนวลหรือพระอาจารย์สาธิตเดินธุดงค์มาถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2506พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางสมาธิเรียงกัน3องค์ประดิษฐานในซุ้มโขงพระเจ้าซึ่งมียอดทำเป็นพระสถูปเรียง3องค์มีชื่อเฉพาะว่ารัตนสถูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2515และทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในรัตนสถูปเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2519พระเจดีย์จุฬามณีศรีลานาตั้งชื่อตามพระเจดีย์จุฬามณีในพุทธประวัติโดยจำลองรูปแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์วัดพระธาตุหริพุนชัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507

พรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511ต่อมาเมื่อทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้ววันที่26มกราคมพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลีพระพุทธมหามุนีศรีหริพูนชัยพระประธานในพระวิหาร

0: ังเวคเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบวิหารมหาโพธิพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511บริเวณห้องโถงชั้นล่างของสังเวคเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทคู่สลักบนก้อนหินปูนหอระฆังของวัดวชิรธรรมสาธิตสร้างเป็นทรงบุษบกซ้อนกัน2ชั้นประดับลายปูนปั้นและอาคารพระปริยัติธรรมที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อมวกขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารด้วย
1: หอไตรวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์เป็นหอพระไตรปิฎกสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะ
0: นับตั้งแต่การฟื้นฟูวัดขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2506เป็นต้นมาวัดวชิรธรรมสาธิตมีพุทธสถานต่างๆที่มีความสง่างามเพิ่มมากขึ้นทั้งพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนได้ขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างหอพระไตรปิฎกหรือหอธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และถวายเป็นพุทธบูชาโดยสร้างเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนสร้างด้วยไม้แบบวิหารปิดมีโถงและบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูนตกแต่งด้วยรูปนูนต่ำปูนปั้นเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระไตรปิฎกแบบหลวงที่สร้างในแผ่นดินล้านนาในอดีตและสถาปนาพระพุทธโลกนาถจำลองประดิษฐานบนฐานชุกชีเป็นพระพุทธรูปประธานในหอพระไตรปิฎกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดิษฐานที่ซุ้มด้านหน้าหอพระไตรปิฎกและพระราชทานชื่อหอไตรนี้ว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์
1: อย่างที่ท่านพระครูได้เล่าประวัติความเป็นมาว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งเป็นนาไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนเหมือนกับปัจจุบันนี้แล้วขณะเดียวกันชุมชนก็โตขึ้นเรื่อยๆเมืองก็เข้ามาหาวัดมากขึ้นเรื่อยๆและวัดก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือด้วยความเป็นวัดล้านนาตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านพระครูได้เล่าถึงความผูกพันกับชุมชนโดยรอบทั้งในแง่ของการเป็นพระอารามเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆตามแบบชาวพุทธแถมยังเป็นวัดล้านนาด้วยเจ้าค่ะ
2: ก็สำหรับที่วัดนี้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะทางโรงเรียนก็ให้การศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับเด็กเยาวชนนะตั้งแต่เด็กจนถึงนั่นจบม.6นะในส่วนของชุมชนโดยรอบนี้ทางวัดก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มา

0: ขอใช้สถานที่โดยเฉพาะช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี้ทางวัดจัดตั้งกองทุนมากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างช่วงที่ผ่านมานี้ก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็สำนักงานเขตพระโขนงกับทางวัดก็จะประสานงานให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ทางวัดก็จะแจกข้าวสารอาหารแห้งอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะในส่วนที่บริการชุมชนจริงๆนี้ก็ทางวัดก็จะเข้าถึงประชาชนนะไปเยี่ยมชุมชนต่างๆภายในโครงการศีล5ของคณะสงฆ์นี่แหละนะก็ไปตามชุมชนต่างๆทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือทางด้านข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะของเขตพระโขนงนี่แหละก็ทางวัดก็จะให้ทั้งยาให้ของใช้ข้าวสารอาหารแห้งโดยผ่านทางเขตพระโขนงจะเป็นผู้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟ้นฮะถ้าที่วัดมีกิจกรรมอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประการหนึ่งที่ได้มีส่วนผลักดันให้คณะสงฆ์เนี่ยได้ทำงานเพื่อสังคมและก็เป็นทำงานเพื่อประชุมในก่อนของพระองค์ท่าน
1: ใช่ค่ะถือว่าวัดเป็นบวรอย่างแท้จริง
0: บวรอย่างแท้จริงครับเจริญพร
1: ครับ
0: บ้านวัดโรงเรียนนี่ก็ใกล้ชิดกันนะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีฮะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปนะธรรมะของพระองค์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันที่ท่านได้ต่อยอดนะรักษาแล้วก็ต่อยอดมาเป็นทศพิธราชธรรม10ประการเพราะฉะนั้นธรรมะของพระราชาในตั้งแต่ทานะบารมีนะการให้ทานของท่านเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นผู้ให้พุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าทัทธมโนปโยโหหิผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพระมหาราชาคือนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้แล้วก็ยังผู้ที่จะสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยเพราะฉะนั้นธรรมราชาที่สำคัญที่สุดนี่คือเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างให้ความรักให้ความรู้ให้ความเป็นอยู่ให้อาชีพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าจะประมวลทั้งหมดทั้งสี่ข้อนี้ก็จะไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพระสกนิกรของพระองค์ท่านก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะอย่างที่หาที่สุดไม่ได้แล้วดังนั้นคุณูปการใดๆก็ตามที่พระองค์ท่านได้กระทำได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีและก็น้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติใช้เชื่อเหลือเกินว่าความผาสุกก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมของเราตลอดไป
1: และนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงมีต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารมาตลอดระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษทำให้วัดแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นวัดร้างได้กลายเป็นวัดราษฎร์และเป็นพระอารามหลวงมาโดยลำดับอีกทั้งยังเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เล้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนของความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประชาชนในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

ในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่นะคำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองในกิจกรรมก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรื่องว่าการเรียนแบบเว้นช่วงครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่ไหมมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

มองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆ

ว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันหนึ่งหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะงั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ปรับดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างงี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินขวักขวักไขว่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องแข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได
2: ้การที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
0: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
3: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเงี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ส่งสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
3: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ
0: DLTV ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่อาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะ

0: ีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
3: ลาวา
4: ไหลลาวาไหลแล้ว
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็คเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
0: เกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่อง

0: ของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรจังหวัดระยองนะครับ
1: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็น1ใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
0: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
1: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระเต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

0: ด้วยทรงห่วงใยประสงค์นิกรที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุที่ทำนบดินของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นชำรุดเสียหายเมื่อปี2560และถึงแม้จะได้รับการซ่อมแซมตามพระราชดำริเพื่อให้ใช้การได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานวิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
1: ตามที่ห้วยทรายขมิ้นเนี่ยมีการพังทลายทำให้ทรงเป็นห่วงทำไมนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทางระบายน้ำล้นเนี่ยมันก็ยังเล็กไปเวลาฝนตกมากๆเนี่ยมันจะต้องมีการดีไซน์ออกแบบว่าที่ระบายน้ำล้นเนี่ยมันจะต้องเป็นที่หนึ่งซึ่งมีความพอเพียงที่จะให้น้ำระบายไปได้โดยที่ไม่ล้นสันเขื่อน
0: พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมีพระราชกระแสให้ถือว่าเป็นความเร่งด่วนอย่างสำคัญโครงการชลประทานสกลนครสำนักชลประทานที่5วางแผนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำให้มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่าเดิมเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2561โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.
2: สำหรับแนวทางในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างทำนบดินใหม่เพื่อมีความแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้มากกว่าเดิมถ้าสร้างเสร็จแล้วก็สามารถจะเก็บกักน้ำได้ประมาณ3,400,000ลูกบาศก์เมตรซึ่งของเดิมจะอยู่ที่2,400,000ลูกบาศก์เมตรก็จะเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก1,000,000ลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายท่อส่งน้ำฝั่งขวาแล้วก็มีท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออาคารระบายน้ำล้นที่เราก่อสร้างเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น
0: การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นในครั้งนี้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมในปัจจุบันและอาศัยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยกว่าเมื่อ60กว่าปีก่อนโดยเฉพาะแนวเขื่อนใหม่ที่กว้างใหญ่สูงและมั่นคงแน่นหนากว่าเดิมเนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2496ย่อมเกิดความตื้นเขินจากตะกอนที่ทับถมจึงดำเนินการขุดลอกและขยายขอบเขตเพื่อให้เก็บน้ำได้มากขึ้นและสุดท้ายแนวทางป้องกันในระยะยาวด้วยการบริหารจัดการน้ำบริเวณเทือกเขาภูพานในระบบที่เรียกว่าอ่างพวง
2: สำหรับในแนวทางป้องกันเรามีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับเช่นบริเวณอ่างเก็บน้ำ4แห่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการพร่องน้ำนะครับมีการพร่องน้ำระบายน้ำเพื่อที่จะรับน้ำฝนเมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในอ่าง4อ่างนี้ก่อนนะครับหรือถ้ามันมีปริมาณมากมันก็ไหลมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเราก็สามารถที่จะระบายน้ำลงอาคารระบายน้ำล้นซึ่งสามารถระบายน้ำได้เยอะประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากดำเนินการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเสร็จหรือดำเนินการในทุกอย่างที่เราทำเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนี้จะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีการบริหารจัดการอย่างดีและมีการป้องกันไว้แล้วว
0: ันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงน้ำพระราชหฤทัยและพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสงนิกร
3: ขอบคุณพระองค์ท่านที่มีความกรุณาสร้างเขื่อนสร้างได้มาทำใหม่ครับให้มันดีขึ้นมาชาวบ้านเขาจะได้ทำเกษตรทำอะไรแต่ตามปกติ

0: สองมือชราบรรจงกดเส้นตอกให้แน่นขณะกำลังสานตอกไม้ไผ่ให้เป็นภาชนะอย่างหนึ่งพ่อเฒ่าไม่เคยคิดเลยว่าการจักสานจะกลายมาเป็นอาชีพที่นำรายได้มาสู่ชีวิตในบ้านปลายเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ต่างกันแม้สายตาเริ่มฟ้าฟางแต่ก็ยังมีแรงทำงานในยามว่างวันนี้อากาศดีจึงนัดกันแต่งตัวหล่อแล้วมาทำงานจักสานด้วยกัน
1: อาคุณเนี่ยนิ้วล้วนทะเบียนเมียมาอยู่เนี่ยเนี่ยมันน่าเชื่อนะนู้นอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเจ้ามานานว่าชั่วโมงพ่อหมออีเมืองมึงจากกันมาเย็น

0: จากที่เคยบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอยจนป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมปัจจุบันพวกเขาได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหันมาปลูกชากาแฟปลูกผักผลไม้เปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้อนุรักษ์และร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์แต่อาจไม่เป็นเช่นทุกวันนี้หากวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้ภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่และชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างสิ้นเชิงไม่เพียงความรู้และหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเพื่อให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนยังส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไหนแต่ไรผู้หญิงชาวอาขาก็เย็บปักผืนผ้าตามเอกลักษณ์ของตนเพื่อเป็นเครื่องแต่งกายในวิถีชีวิตปกติไม่เคยมีใครบอกว่าผืนผ้าที่พวกเขารังสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าที่พวกเขาควรภาคภูมิใจ
1: ปักผ้านี้พ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแต่สมัยก่อนคือเราก็จะปักกันใส่เองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้รู้สึกว่ามีค่าอะค่ะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่แม่หลวงมาแม่หลวงก็แนะนำทำให้เราทำอาชีพเสริมกับปักผ้าอะค่ะก็เลยตอนนี้ก็ได้ปักแล้วก็ได้ส่งขายอะค่ะก็มีรายได้เสริมตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนมาถามสนใจมาชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะเห็นคนสนใจมาถามมาชมก็ภูมิใจค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่ไม่เคยมีใครบอกว่าเครื่องจักสานที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาแต่บรรพบุรุษเป็นศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ
2: ์ยุ่งแม่ที่จะยุ่งกับยุ่งโลกงาของมันยานี่นี่ก็ของมันยาเชื่อมยังแม่มันนี่ด้วยมันนี่ดูยาล้อจีจีจีว่าอาบุตรสุดก็เจน่าจะก็เจบางก็ยืนเจแล้วงั้นเราสุดเจเขาก็มาก็ยืนเจอควรน่าตัวเองมันเจอว่าเขามาแต่ยืนบุฟมาแต่ยืนบุอาผีก็กล้าเออเงินเราคือดีเนี่ยอาผีก็มันกล้าเนาะงั้นมาก็โคลมมาโคลนิ่งว่าละเชื่อเขาไม่ยาจ้าควรน่ะอาผีมามาละเออสั่งสายยาจ้างน้อยจ้าไม่ยาจ้างน้ำใจจ้าสั่งสายจนอาผีกล้าเนี่ยแหละอาผีเนี่ยล้านเนี่ยอยู่นะเงินเนี่ยอาบุขอพระเจ้าเนี่ยอาผีก็ก็ขอพันหนึ่งมาละผีจุก็สมเลี้ยขอพันหนึ่งเนี่ยละเมียละเชื่อดีเนี่ยเงินเราคือเมียผีก็เงินเราคือดีมาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการรักพันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสท.

ึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยทำงานที่คุณครูให้ไปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหปรบมือให้ดังๆเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระเอาะก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอาะได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอาะได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพู

0: และการเขียนนั่นเองเอ๊ะมีใครพร้อมจะเรียนแล้วบ้างเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วเหมือนกันงั้นมาดูกันเลยค่ะมาดูเลยก่อนเริ่มในวันนี้ค่ะลูกมีเกมอีกแล้วอยากเล่นเกมไหมคะ
1: อ
0: ยากใช่ไหมคะมาดูกันเลยเกมนี้มีชื่อว่าดูแล้วจำบอกคำที่ใบคุณครูจะมีภาพมาให้ทั้งหมด6ภาพให้เด็กๆ ดูแป๊บเดียวเลยหลังจากนั้นคุณครูจะทายว่าคำถามของคุณครูเนี่ยบอกว่าเป็นภาพไหนมาดูเลยจะมีแบบนี้แล้วข้างในจะมีภาพทั้งหมด6ภาพนะคะในนี้จะมีภาพซ่อนอยู่ค่ะตึงอะไรเอ่ยแต่ละภาพจะเป็นสระเอาะหมดเลยให้ดูแป๊บเดียวแล้วมีคำถามทายว่าเอ๊สมมุติว่าหาคำว่า
1: เง
0: าะอยู่ในภาพไหนเอ่ยเด็กๆก็ต้องตอบให้ได้ว่าอยู่ในช่องที่3ค่ะหรือว่าอยู่ในช่องสีชมพูค่ะได้ไหมคะคุณครูจะถามเป็นกลุ่มค่ะถ้าหากกลุ่ม1ตอบไม่ได้กลุ่ม2ก็จะมีสิทธิ์ตอบต่อถ้ากลุ่มไหนตอบได้จะได้คะแนนไป10คะแนนพร้อมไหมคะก่อนเริ่มมาดูกันเลยเอ๊ะจะมีภาพอะไรบ้างเอ่ยช่องแรกอะไรเอ่ยเอ๊ะทะเลมีอะไรบ้างอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนับถอยหลังจำดีๆนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วค่ะคุณครูขออนุญาตปิดเลยปิดแล้วและคำถามมาแล้วค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะคำถามข้อแรกถามว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นผลไม้มีรสหวานยังไม่จบฟังให้จบก่อนรอบๆผลเนี่ยมีขนด้วยสั้นบ้างยาวบ้างอะไรเอ่ยเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่จับหัวยกมือกลุ่มที่สองคะเอ๊ะเด็กๆบอกว่าเงาะแล้วเป็นภาพไหนเอ่ยภาพไหนคะ1 2 3 4 5 6อ่ะทำชูนิ้วขึ้นมาเลยโอ้โหทุกคนชูหมายเลข3ขึ้นมาชูจำนวน3นิ้วขึ้นมาอ่ะมาดูซิว่าจะเป็นรูปเงาะหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลย1 2 3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่2ได้ไปแล้ว10คะแนนเอ๊ะกลุ่มอื่นยอมไหมคะ
1: ไม่ยอม
0: ยอมไหมคะ
1: ไม่ยอม
0: งั้นไปข้อต่อไปเลยคำถามนี้มีว่าสิ่งนี้เป็นผักรูปร่างกลมบ้างรีบ้างนิยมรับประทานกับน้ำพริกอะไรเอ่ยเอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับหัวยกมือกลุ่มที่5คะเอ๊ะเด็กๆบอกว่ามะเขือภาพไหนเอ่ย1 2 4 5 6อะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบได้เลยนะคะเพื่อนๆบอกว่า2ช่องที่2สีเหลืองนี้ใช่ไหมคะลูกเด็กๆตอบว่าอะไรนะมะเขือหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลย1 2 3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่5ได้ไปอีก10คะแนนเด็กๆดูสิ่งนี้เขาเรียกว่าม
1: ะเขือ
0: เปราะพูดตามมะเขือเปราะ
1: มะเข
0: ือ
1: เปราะ
0: ต่อไปกลุ่มที่1ยอมหรือเปล่าเนี่ย

0: ไม่ได้คะแนนเลยยอมไหม
1: ไม
0: ่ยอมไหมไม่ยอมกลุ่มที่3ยอมไหม
1: ไม่ยอม
0: กลุ่มที่4ยอมไหม
1: ไม่ยอม
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะยอมไหมคะงั้นมาดูข้อต่อไปกันเลยเอ๊ต้องใช้อะไรฟังนะ
1: ห
0: ูฟังข้อนี้มีอยู่ว่าเป็นของใช้ที่อ่อนนุ่มหรือว่าจะใช้ให้น้องเนี่ยนอนก็ได้หรือว่าใช้เป็นที่รองนั่งก็ได้อะไรเอ่ยเอามือจับแขนจับขาจับหัวแล้วก็ไหล่ยกมือกลุ่ม3คะเอ๊ะแล้วอยู่ภาพไหนเอ่ย1 4 5 6ภาพไหนคะเด็กๆกลุ่มที่3เนี่ยตอบว่า5ใช่หรือเปล่าเอ่ยดูดีๆถ้าหากกลุ่มที่3ยังตอบไม่ได้กลุ่มอื่นยังมีสิทธิ์ตอบมาดูกันเลยภาพนี้ภาพที่5เป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเขาบอกว่าเป็นสิ่งของเป็นของใช้ที่อ่อนนุ่มเบาะนุ่มไหมคะ
1: น
0: ุ่มแล้วใช้นอนได้ไหมคะได้หรือว่าใช้รองนั่งได้ไหมคะได้เหมือนกันเอ๊กลุ่มอื่นยอมไหมเนี่ยยอมไหมไม่ยอมงั้นไปข้อต่อไปใช้หูฟังดีๆเลยโอ้โหเหลือแค่3รูปภาพเองสิ่งนี้ค่ะเป็นแผ่นดินแต่เป็นแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบคนมักจะนั่งเรือไปท่องเที่ยวค่ะอะไรเอ่ยเอามือจับหูจับไหล่จับเอวแล้วก็จับหัวใครโดนหลอกเอ่ยยกมือเอาละค่ะกลุ่มที่4ค่ะภาพที่1ภาพที่4หรือภาพที่6คะชูนิ้วขึ้นมาเลย1 2อันไหนเอ่ยมาแล้วค่ะกลุ่มที่4ส่วนใหญ่ตอบว่าทั้งหมดเลยตอบว่า1ใช่หรือเปล่าเอ่ย
1: ไม่ใช
0: ่ใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลย1 2 3ตะดึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะคุณครูบอกว่าเป็นแผ่นดินมีดินไหม
1: ม
0: ีแต่ว่ามีน้ำเป็นอย่างไรลูกล้อมรอบเลยแล้วคนเนี่ยมักจะนั่งเรือไปท่องเที่ยวนั่นก็คือเกาะนั่นเองใครเคยไปเที่ยวเกาะบ้างโอ้โหสวยไหมคะ
1: สวย
0: มากเลยต่อไปปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาฟังข้อต่อไปเลยเอ๊ะตอนนี้ค่ะทุกกลุ่มมีคะแนนเท่าไหร่แล้วเอ๊ะกลุ่มหนึ่งมีคะแนนหรือ
1: ย
0: ังไม่เป็นไรเพราะมีอีกค่ะเอาละค่ะหรือว่ากลุ่มอื่นน่าจะตอบได้แล้วเพิ่มคะแนนไปเลยข้อนี้มีอยู่ว่าเป็นชื่อปีนักสัตว์เรียกว่าปีกระต่ายหรือว่าปีเถาะนั่นเอง
1: ป
0: ี
1: กระต่าย
0: ภาพไหนเอ่ยเหลืออยู่2รูปภาพคือภาพที่4และภาพที่6เอามือจับหูจับไหล่จับหัวไหล่หัวไหล่เอวหัวไหล่เอวผมยกมือโอ้โหกลุ่มที่1คะไม่ยอมแพ้เลยค่ะกลุ่มที่1เป็นปีนักสัตว์หรือเรียกว่าปีเถาะหรือเรียกว่าปีกระต่ายนั่นเองอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้าหรือว่าป้ายที่เท่าไหร่4เอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ่ยเอ๊ะจะมีกระต่ายอยู่ด้านในหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลย1 2 3ทะเดนถูกต้องค่ะ เอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่1ก็ได้ไปอีก10คะแนนแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มมีคะแนนเท่ากันหมดเลยมาดูสิคะข้อสุดท้ายกลุ่มไหนจะตอบได้ตอบได้ชนะไปเลยสุดท้ายยังไม่ถามเลยค่ะฟังคำถามดีๆเป็นกิริยาอาการที่เคลื่อนไปในอากาศแบบมีฤทธิ์อำนาจทำอะไรได้เอ่ยอยู่บนอากาศเอ๊ะแต่ต้องเป็นสระเอาะนะทำอะไรเอ่ยต้องเป็นสระเอาะนะเขาทำอะไรเอ่ยเอามือจับไหล่จับเอวจับหัวจับเอวยกมือกลุ่มที่5คะอะไรคะภาพไหนเอ่ยภาพที่6ใช่หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ซุปเปอร์แมนภาพอะไรเอ่ยบอกแล้วว่าต้องมีสระเอาะด้วยมาดูกันก่อนถูกหรือเปล่า1 2 3ถูกต้องค่ะแต่ไม่ใช่ภาพซุปเปอร์แมนเอ๊ะเป็นภาพอะไรเอ่ยคุณครูบอกว่ามีอาการที่เขากำลังเป็นอย่างไรอยู่ในอากาศนอกจากคำว่าบินเป็นคำว่าอะไรอีกลูกสระเอาะอะไรเอ่ยไม่ใช่ลอยเขาทำอะไรบนอากาศยังไม่ใช่บินอะจะเฉลยแล้วนะเฉลยเขากำลังเหาะเก่งมากค่ะวินาทีสุดท้ายเลยหันษาเขากำลังเหาะอยู่นั่นเองหอเอาะเหาะเมื่อเล่นเกมครบไปทั้ง6ภาพแล้วปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะเป็นกลุ่มชนะค่ะปรบมือเสียงดังๆหน่อยลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นกำลังใจด้วยต่อไปมาดูกันเลยภาพแต่ละภาพเนี่ยมีสระเอาะอย่างไรบ้างเด็กๆอ่านตามได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะงอเอาะเงาะ
1: เงาะ
0: เงาะเงาะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใครชอบทานบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยมีรสชาติเป็นอย่างไรหวานไปกันต่อคำนี้กอเอาะเกาะ
1: เกาะ
0: เกาะนี่เลยค่ะเกาะนี้เลยอยู่กลางทะเลเลยนะคะเด็กๆดูสังเกตสระเอาะจะมีรูปสระทั้งหมดกี่รูปเนี่ย3รูปสระนั่นเองด้านหน้าสุดเป็นรูปอะไรสระ A อยู่ด้านหน้าแล้วมีอะไรตามหลังพยัญชนะสระ R แล้วอะไรอยู่หลังสุดเลยสระ A รวมทั้งหมดแล้วเขาจะออกว่าเอาะเอาะ
1: เอ
0: าะสระเอาะนั่นเองพยัญชนะใส่ตรงไหนคะข้างในนี่เลยตรงขีดนี่เลยค่ะหรือว่านี่ไงคำว่าเกาะกอไก่อยู่ตรงไหน
1: ตรงกลาง
0: ข้างในเลยไปกันต่อไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยบอเอาะบอก
1: บอ
0: เอาะ
1: บอ
0: กบอกไปกันต่อเลยอะไรอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย
1: หอ
0: เอาะหอเหาะเป็นอย่างไรเหาะอยู่ในอากาศเลยไปกันต่อปีนักสัตว์นั่นเองหรือว่าคนไทยเขาจะเรียกปีต่างๆเนี่ยใช้แทนเป็นสัตว์ด้วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นปีนี้ปีกระต่ายหรือว่าปีเถาะนั่นเองสะกดพร้อมกันปอีปี
1: เถาะ
0: เอาะเถาะปี
1: เถาะ
0: ปีเถาะถ้าคุณครูบอกว่าปีเถาะแสดงว่าเป็นปีอะไรปีกระต่ายนั่นเองไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยมะเขืออะไรนะมะเขืออะไรนะมะเ เขือเปราะมาอ่านค่ะมออะมะ

0: เสือปรอเปราะมะเขือเปราะ
1: มะเข
0: ือ
1: เปราะ
0: ไปกันต่อเลยต่อไปมีคำถามแล้วค่ะเอ๊ะถ้าใครช่วยออกเสียงเนี่ยจะต้องตอบได้แน่นอนคำถามมีอยู่ว่าสระออกแบบนี้เนี่ยแบบนี้สระออกเป็นสระเสียงสั้นหรือเป็นสระเสียงยาวใครคิดว่าสระออกเป็นสระเสียงสั้นยกมือค่ะใครคิดว่าสระออกเป็นสระเสียงยาวแล้วเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะมาดูกันเลยค่ะตอนนี้ทุกคนมีคำตอบในใจแล้วดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่ามาเรียนรู้สระออกกันเลยนี่เลยค่ะสระออกเป็นสระเสียงสั้นค่ะโอ้โหใครถูกบ้างเอ่ยเอามือลงค่ะมาดูกันเลยสระออกเป็นสระเสียงสั้นด้านหน้าสุดของเขาเลยลูกเป็นรูปสระอะไรคะสระอะไรนะสระเออยู่ด้านหน้าเลยแล้วขีดเอาไว้ทำอะไร
2: ใส่ต
0: ั
2: ว
0: พยัญชนะแล้วมีอะไรอยู่ข้างหลังคะสระอาอยู่ข้างหลังแล้วอะไรอยู่หลังสุดเลยสระสระรวมกันทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าสระเอาะเอาะเอาะเด็กๆดูให้ดีค่ะสระเอาะนี้ถ้าหากไม่มีตัวสะกดเหมือนที่เราอ่านคำไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีคำไหนมีตัวสะกดเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะแก้ม
3: ใช่ไหมคะ
0: บีดอ่ะมาดูไม่มีตัวสะกดเลยค่ะแต่ถ้าหากคำสระเอาะมีตัวสะกดขึ้นมาเขาจะเก่งมากเขาจะแปลงร่างค่ะเป็นอีกร่างหนึ่งเลยโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนไปเลยจากเออาอะเนี่ยเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นไม้ไต่คูอยู่ด้านบนแล้วก็มีออ่างเนี่ยตามพยัญชนะต้นข้างหน้ามาเลยส่วนหลังสุดค่ะก็คือตัวสะกดนั่นเองเดินตามมาติดๆเลยนั่นเองโอ้โหยากเลยไหมทบทวนอีกหนึ่งครั้งถ้าไม่มีตัวสะกดมีพยัญชนะต้นอยู่ข้างในเนี่ยอย่างเดียวเลยไม่มีตัวสะกดตามหลังสระเอจะเขียนแบบนี้มีอะไรอยู่ข้างหน้าสุดสระเออยู่ข้างหน้าสุดเลยแล้วก็มีอะไรตามหลังสระอาแล้วอะไรอยู่หลังสุดเลยสระอะรวมเป็นสระเอะฝั่งนี้ค่ะเป็นสระเอะที่แปลงร่างแล้วออกเสียงว่าเอะเหมือนกันแต่รูปร่างเขาแค่เปลี่ยนไปแค่นั้นเองจากเออาอะเนี่ยกลายเป็นไม้ไม้ไม้ไต่คูอยู่ด้านบนเลยแล้วก็มีตัวอเนี่ยตามหลังพยัญชนะต้นนั่นเองส่วนสุดท้ายเลยก็คืออะไรคะตัวสะกดนั่นเองแต่ออกเสียงเป็นสระเอาะเหมือนกันออกเสียงเป็นสระออกเสียงเป็นออกเสียงเป็นสระออกเสียงเป็นสระเอาะเหมือนกันเลยค่ะแค่ฝั่งนี้เพิ่มตัวสะกดเข้ามานั่นเองใครเข้าใจแล้วยกสองมือเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยมาดูกันเลยบางคนบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะงั้นขอให้สระเอาะแปลงร่างให้ดูดีไหมคะ
4: ด
0: ีไหมคะใครพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งใครพร้อมแล้วปรบมือ2ครั้งมาดูกันเลยว่าสระเอาะเมื่อแปลงร่างแล้วจะเป็นอย่างไรมาเริ่มกันเลยคำแรกแบบไม่แปลงร่างก่อนแบบเป็นสระเอาะแบบเดิมลอเอาะเลาะ
4: เลาะ
0: เลาะต่อไปคุณครูขอเพิ่มตัวสะกดเข้ามาได้ไหมคะตึ้งเพิ่มมาแล้วก็คือตอนแรกลอเอาะเลาะใช่ไหมเพิ่มกอไก่ขึ้นมาค่ะนาวาเพิ่มกอไก่ขึ้นมาเราก็จะอ่านรวมกันว่าลอเอาะกอล็อกลอเอาะกอล็อกอีกครั้งหนึ่งลอเอาะกอล็อกอีกครั้งหนึ่งลอเอาะกอล็อก
4: ล
0: ็
4: อก
0: ล็อกเห็นไหมคะว่าเปลี่ยนไปแล้วตอนแรกมีตัวสะกดใช่ไหมคะเขียนแบบนี้แต่เมื่อมีกอไก่เข้ามาค่ะ

0: เปลี่ยนกลายเป็นไม้ไต่คู่กับตัวอนั่นเองส่วนกอไก่ที่ตามหลังมาก็ต่อท้ายไปเลยจำได้ไหมเอ่ยนี่เลยค่ะคำว่าล็อกนั่นเองล็อกอะไรเอ่ยเนี่ย
1: ล
0: ็
1: อกก
0: ุ
1: ญแจ
0: ล็อกอะไรคะ
1: ล
0: ็อกกุญแจนั่นเองต่อไปคำนี้แบบยังไม่แปลงร่างนอเนาะ
1: นอ
0: เนาะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ต่อไปขอเพิ่มตัวสะกดได้ไหมคะมาดูกันเลยเพิ่มกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเอง
1: น
0: อออกกอน็
1: อก
0: น็อกน็อกเห็นไหมคะเปลี่ยนแล้วจากรูปสระออกแบบนี้กลายเป็นไม้ไต่คู่กับตัวออ่างนั่นเองกอไก่มาทีหลังก็ต่อหลังไปเลยคำว่าน็อกนี่เลยค่ะน็อกไปแล้วค่ะน็อกหรือยัง
1: น
0: ็อกไปแล้วการน็อกก็คือการที่เราโดนกระแทกหรือโดนชนแรงๆนั่นเองจนหมดสติสลบไปเลยนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าชอออก
1: ช
0: ชอชอตอนนี้ยังไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะต่อไปขอเพิ่มกอไก่เป็นตัวสะกดเป็นอะไรเอ่ย
1: ชอออกกอช
0: ็
1: อก
0: ชอออกกอช็
1: อก
0: ช็อก
1: ช
0: ็
1: อก
0: ช็อกช็อกคืออะไรเอ่ยคืออาการที่เราเนี่ยร่างกายเราอาจจะมีอะไรผิดปกตินั่นเองจนทำให้เราเป็นลมหมดสติไปเลยสลบไปเลยนั่นก็คือคำว่าช็อกนั่นเองต่อไปเอ๊ะอะไรเอ่ยมีพยัญชนะต้นกี่ตัว
1: 2
0: ตัวประสมในสระอ่ะหอยอออก
1: หย
0: อกหอยอออก
1: หยอก
0: หยอกหยอกขอเพิ่มตัวสะกดเข้าไปโอ้โหเปลี่ยนรูปแล้วหอยอออกงอหยองขออีกหนึ่งครั้งหอยอออกงอหยองเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยขออีกหนึ่งครั้งฟังดีๆก่อนหอยอออกงอหยอง
1: หยอง
0: หยองนั่นก็คืออะไรคะอะไรคะหมูหยองนั่นเองมีการนำเนื้อหมูเนี่ยมาทำเป็นเส้นฝอยฝอยฟูฟูให้น่าทานนั่นเองใครชอบทานบ้างโอ้โหหลายคนเลยไปกันต่อค่ะคำนี้เอ๊ะพยัญชนะต้นกี่ตัวสองตัวบอลอออก
1: บอก
0: บอกต่อไปขอเพิ่มตัวสะกดเป็นกอไก่บอลอออกกอบล็
1: อก
0: บล็อก
1: บล
0: ็อกเอ๊ขอแปลงร่างให้บล็อกเนี่ยกลายเป็นไม้บล็อกเลย
1: ไม
0: ้
1: บล
0: ็
1: อก
0: ไม้
1: บล
0: ็
1: อก
0: ไม้บล็อกมีเป็นของเล่นของเด็กๆนี่แหละใครเคยเห็นบ้างเป็นไม้รูปร่างรูปทรงต่างๆที่เด็กๆเนี่ยเอาไว้ใช้ต่อเล่นเป็นของเยอะแยะมากมายเลยใครชอบเล่นไม้บล็อกบ้างสนุกไหมคะเด็กๆสามารถนำไม้บล็อกเนี่ยมาต่อได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยไปกันต่อเลยคำนี้พิเศษหน่อยเลยขึ้นมาให้หมดเลยกอกอกอกอกอต่อไปค่ะคำนี้ไม่มีตัวสะกดแต่มีไม้โทเข้ามาก
1: อ
0: กอกอแต่เพิ่มไม้โทกอกอกอไม้โทก็เหมือนคำว่าก็นั่นเองแต่ออกเสียงสั้นก
1: ็
0: ก็แต่ในปัจจุบันค่ะคำว่าก้อนเนี่ยเราจะพูดใช้เป็นเสียงยาวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากสระอ่อนั่นเองออกเสียงก
1: ็
0: ก็นี่เลยค่ะคุณครูแปลงร่างเลยค่ะจากเนี่ยสระอ่อแล้วมีไม้โทด้วยใช่ไหมคะ กลายเป็นตัวเดียวเลยข้างบนคืออะไรไม้ไต่คูกอไก่แล้วก็ไม้ไต่คูเลยง่ายไหมง่ายเลยแปลงร่างให้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองไปกันต่อเลยได้เวลาสังเกตคำสระเอะเหมือนเดิมเลยเอ๊ะวันนี้ใครจะตอบได้บ้างเอ่ย
2: แบ่งเป
0: ็นกี่กลุ่มนะ2กลุ่มกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ดูซิว่าใครน่าจะเป็นเด็กช่างสังเกตบ้างมาดูเลยข้อที่1กลุ่มที่1ลอเอาะเลาะ
2: เลาะ
0: กับคำว่าลอเอาะกอล็อกล็อกต่อไปนอเอาะเนาะ
2: เนาะ
0: แล้วก็เป็นแบบนี้นอออกกอนอก
2: น
0: อกต่อไปชอออก
2: ช
0: อแล้วก็เป็นคำนี้ชอออกกอ
2: ช
0: ็อกเอ๊สองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรเด็กๆบอกมาเยอะเลยว่ากลุ่มที่หนึ่งไม่มีอะไรลูกไม่มีตัวสะกดเลยมีแค่พยัญชนะต้นอยู่ข้างในแต่กลุ่มที่สองเป็นอย่างไรมีตัวสะกดเข้ามาสระเอาะก็เลยเป็นอย่างไรแปลงร่างเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม้ไต่คู่กับตัวอ๋อแล้วมีตัวสะกดเป็นอย่างไรมาทีหลังก็ต้องต่อหลังตามหลังเข้ามาเอ๊ะใครจำได้แล้วบ้างใครจำได้แล้วขอหัวใจเอามือลงเอสระออกรูปร่างไม่เหมือนกันแล้วออกเสียงเหมือนกันไหมลูก
2: เหม
0: ือนกันไหมคะ
2: เหม
0: ือนกันไหมคะเหมือนกันเลยแค่รูปร่างเขาแตกต่างกันแค่นั้นเองไปกันต่อเลยได้เวลาฝึกเขียนสระออกเตรียมนิ้ววิเศษขึ้นมานิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
2: อย
0: ู่
2: น
0: ี่
2: จ้ะ
0: อยู่นี่
2: จ
0: ้
2: ะ
0: อยู่ไหนคะอ
2: ย
0: ู่
2: น
0: ี่
2: ค่ะ
0: อยู่ไหนคะเด็กๆปลายทางสามารถเตรียมนิ้ววิเศษขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนกันพร้อมกันเลยสระเอะแบบยังไม่แปลงร่างแบบไม่มีตัวสะกดก่อนเอต้องเริ่มจากรูปสระไหนก่อนลูกรูปสระเอก่อนนั่นเองมาดูกันเลยเด็กๆพร้อมไหมคะให้ส่งพลังมาให้คุณครูเลย1 2 3เราจะต้องเขียนรูป A ก่อนนั่นเองม้วนหัวกลมๆแล้วก็ไปไหนต่อลูก
2: ตรงข
0: ึ้
2: นไป
0: ตรงขึ้นไปเลยแล้วก็ต้องขีดทำไมถึงต้องขีดเอ่ยเอาไว้ใส่อะไรพยัญชนะต้นต่อไปคุณครูต้องเขียนอะไรต
2: ่อ
0: สระอานั่นเองเหมือนกับไม้เท้าเลยลากข้างข้างๆเลยแล้วก็อะไรต่อคะสระอะอยู่ข้างหลังสุดเลยม้วนหัวกลมๆโค้งตวัดขึ้นนิดหนึ่งต่อไปเสร็จหรือยังเอ่ยยังสระอะต้องมีสองหัวนั่นเองเสร็จหรือยังเอ่ยต่อไปค่ะเด็กๆแต่ถ้าสระเอาะเนี่ยรวมกันเป็นสระเอาะแล้วมีตัวสะกดขึ้นมาคุณครูต้องเขียนแบบไหนเขียนแบบนี้ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ต้องเขียนแบบไหนเอ่ยปิ้งหายไปก่อนต้องมีไม้อะไรขอขีดไว้ก่อนเอาไว้ใส่พยัญชนะต้นใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นไม้ไต่คูเลยค่ะม้วนหัวกลมๆเป็นไม้ไต่คูเหมือนเลข8แต่เป็นอย่างไรเล็กกว่านั่นเองเราจะเขียนไม้ไต่คูเนี่ยกี่ช่องเอ่ยนับขึ้นไปกี่
2: ช
0: ่
2: อง
0: นับขึ้นไป2ช่องนั่นเองนับขึ้นไป2ช่องแล้วเขียนแค่นี้หรือเปล่าลูกนับขึ้นไป2ช่องนะคะเราขาดอะไรไปขาดตัวออ่างช่วยคุณครูหน่อยค่ะออ่างเขียนพร้อมกัน1 2 3ม้วนหัวกลมๆแล้วก็ลงมาเลยไปด้านหลังนิดหนึ่งแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็ไปไหนต่อโค้งเป็นหลังคาให้ออ่างด้วยได้ไหมคะ ขออนุญาตลบเส้นก่อนนะคะนี่ขึ้นไป2ช่องนะลูกได้แล้วสระออกแบบไหนเอ่ยแบบมีตัวสะกดอ่ะถามอีก1ครั้งถ้าไม่มีตัวสะกดต้องเขียนแบบไหน
2: แบบอ
0: ัน
2: แรก
0: ข้างหน้าถ้ามีตัวสะกดต้องเขียนแบบไหน
2: ข
0: ้างหลังเลยอ่ะใครจำได้แล้วขอ2มือใครจำได้แล้วเอามือลงค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะวันนี้มีคำอะไรบ้างเอ่ยมีใครบ้างเอ่ยจะให้รู้จักอ่ะมาฝึกอ่านกันเลยพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อมไหมคะ
0: จะฟังดูเลยว่าเอ๊ะกลุ่มไหนเอ่ยออกเสียงดังฟังชัดใครเอ่ย
2: ล
0: ออุงอลุ
2: ง
0: ปออออกปอไม่ตรีปะลุงป๊ะ
2: ล
0: ุ
2: งป
0: ๊
2: ะ
0: คุณลุงชื่อว่าอะไร
2: ล
0: ุงป๊ะนั่นเองไปกันต่อมีคุณลุงก็ต้องมีคุณป้านั่นเองปออาป้าไม่โทป้า
2: ปออ
0: า
2: ไม่โทป้าน
0: อออเนาะป้าเนาะ
2: ป
0: ้
2: าเนาะ
0: เอ๊ะคำว่าเนาะเนี่ยมีตัวสะกดไหมคะไม่มีเพราะว่าสระออกแปลงร่างหรือยังยังเลยยังเป็นสระออกเนี่ยเออาอะเหมือนเดิมยังไม่แปลงร่างเพราะฉะนั้นคำว่าเนาะจึงไม่มีตัวสะกดนั่นเองไปกันต่อโอ้โหอ่านเป็นประโยคได้ไหมอ่านเป็นข้อความยาวๆได้ไหม
2: ได
0: ้จริงหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อม
0: ไหมคะมาเริ่มกันเลยค่ะปีกระต่าย
2: ป
0: ี
2: กระต
0: ่
2: าย
0: เรียกปีเถาะปีกระต่ายอีกครั้งลูกเอ๊ะใครนะไม่ใช่คุณครูออกเสียงเลยมีหรือเปล่าเอ่ยปี
2: กระต
0: ่
2: าย
0: เรียกปีเถาะ
2: เร
0: ีย
2: กป
0: ี
2: เถาะ
0: ป้าเนาะ
2: ป
0: ้
2: าเนาะ
0: เย็บผ้
2: า
0: ทำเบาะทำเบาะ
2: ป
0: ้
2: าเนาะ
0: ป้าเนาะ
2: เจาะร
0: ู
2: เข
0: ็
2: มข
0: ั
2: ด
0: ป้าเนาะเจาะรู
2: เข
0: ็
2: มข
0: ั
2: ด
0: กำแพงกำแพงวั
2: ด
0: มีสี
2: ม
0: ี
2: ส
0: ีกระเทาะกำแพงวั
2: ด
0: มีสีกะเทาะปีกระต่ายเรียกว่าปีปีเถาะนั่นเองป้าเนาะทำอะไรคะป้าเนาะทำอะไรเอ่ย
2: ทำ
0: เบาะแล้วก็ทำอะไรด้วยเย็บอะไรเอ่ย
2: เย
0: ็บผ้านั่นเองป้าเนาะเย็บผ้าแล้วก็ทำเบาะด้วยต่อไปป้าเนาะเจาะรูอะไร
2: เ
0: ข็มขัดแล้วกำแพงวัดเกิดอะไรขึ้น
2: ม
0: ีสีกะ
2: ท
0: อออกทอคือสีเนี่ยกำลังจะหลุดออกไปแล้วนะคะต่อไปไปกันต
2: ่อ
0: พร้อมไหมคะกลุ่ม5พร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะกลุ่มไหนยังไม่พร้อมเอ่ยกลุ่ม1พร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้ว
0: มาเริ่มกันเลยลุ
2: งป
0: ๊
2: ะ
0: ลุงป๊ะห้ามชาวบ้านที่ทะเลาะ
2: ที
0: ่
2: ทะเลาะ
0: ลุงป๊ะ
2: ล
0: ุ
2: งป
0: ๊
2: ะ
0: แจกเงาะกับมะเขือเปล่
2: า
0: ชาวบ้าน
2: ชาวบ
0: ้
2: าน
0: เฉาะมะพร้า
2: ว
0: ให้
2: ล
0: ุ
2: งป๊ะ
0: ลุงป๊ะ
2: ล
0: ุ
2: งป๊ะ
0: พาชาวบ้
2: าน
0: ไปเที่ยวเกาะลุงป๊ะห้ามชาวบ้านอะไรที่กำลังเป็นอย่างไร
2: ทะ
0: เลาะกันอยู่นั่นเองทะเลาะกันดี
2: ไ
0: หมไม่ดีต้องรักกันนะคะต่อไปลุงป๊ะเขาแจกอะไรลูก
2: แจก
0: แจกอะไรคะ
2: เงาะก
0: ับ
2: มะเข
0: ือเปราะนั่นเองเอ๊ะแล้วชาวบ้านเขาตอบแทนลุงป๊ะอย่างไรเนี่ยเขาเฉาะอะไรให้เฉาะมะพร้าวให้ลุงป๊ะนั่นเอง ลุงป๊อกก็เลยเป็นอย่างไรพาชาวบ้านไปเที่ยวเกาะโอ้โหหมู่บ้านนี้น่ารักไหมคะ

0: น่ารักมากๆเลยมีการแบ่งปันสิ่งของให้กันด้วยเอ๊ะมีใครแบ่งปันสิ่งของแบบนี้ให้กับเพื่อนๆบ้างโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะไปกันต่อเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะ
1: เด
0: ็
1: ก
0: ๆเด็กๆก็เล่น
1: ไม
0: ้
1: บล
0: ็
1: อก
0: ระวังช็
1: อก
0: เมื่อเสียเลือด
1: ระวังน
0: ็
1: อก
0: เมื่อพื้นลื่
1: น
0: ยามกลางคื
1: น
0: ล็อกประตู
1: เด็ก
0: ๆ เขาเล่นอะไรกันอยู่ไม้บล็อกนั่นเองแล้วระวังช็อกเมื่ออะไรคะ
1: เม
0: ื่อเราเสียเลือดเยอะๆนั่นเองต่อไประวังน็อกเมื่ออะไร
1: เม
0: ื่อพื้นลื่นถ้าพื้นลื่นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นถ้าเราล้มหัวฟาดขึ้นมาน็อกแน่ๆเลยค่ะต่อไปยามกลางคืนเนี่ยเวลาอยู่บ้านต้องเป็นอย่างไรล็อกประตูด้วยอ่ะปรบมือให้ตัวเองไปกันต่อเลยค่ะอ่ะเด็กๆดูก่อนสิ่งนี้คือใบความรู้ที
1: ่
0: ใบความรู้ที่4นั่นเองเรื่องสระเด็กๆสามารถมาย้อนดูได้เลยว่าสระเขียนอย่างไรแล้วฝึกอ่านสะกดคำได้แต่ถ้าหากสระเปลี่ยนรูปนี่เลยค่ะมีอธิบายไว้อยู่ชัดเจนเลยนะคะต่อไปมาดูกิจกรรมในวันนี้กันเลยเอ๊ะวันนี้เด็กๆจะได้ทำอะไรนะก่อนที่จะทำงานต้องใช้หูอะไรหูฟังก่อนว่าคุณครูให้ทำอะไรมาดูกันเลยให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่4เรื่องเขียนคำสระออกนะคะเมื่อเด็กๆเนี่ยฟังเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทำใบงานที่4ได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่4ค่ะเรื่องเขียนคำสระออกหลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่4ได้เลยค่ะเด็กๆมาดูหน้าตาของสระออกกันเลยนี่เลยทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาค่ะเปิดไปใบงานที่4เรื่องเขียนคำสระออกนะคะโอ้ยมีคนเจอแล้วด้วยเปิดไว้เลยใครยังไม่เจอยกมือไว้เลยค่ะเพื่อนข้างๆสามารถช่วยได้นะคะ
2: เจอแล้ว
0: เก่งมากเด็กๆดูค่ะในตอนที่1เนี่ยชี้ตอนที่1เลยคุณครูให้ทำอะไรเอ่ยเขียนตามเส้นประเลยนะคะเดี๋ยวตอนที่2เราจะมาดูพร้อมกันเขียนตามเส้นประสระเอเอด้านหน้ามีหัวหรือเปล่ามีเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากหัวก่อนเอ๊ะใครเสร็จแล้วบ้างในตอนที่1คะใครเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนที่2เราจะมาทำพร้อมกันเลยตอนนี้หลายคนเสร็จไปแล้วในตอนที่1เด็กๆมาดูตอนที่2ค่ะขอให้ทุกคนวางดินสอเลยหันหน้ามามองคุณครูเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันในตอนที่2ตัวอย่างที่คุณครูให้มาลูกเห็นไหมหอมออูหมูใส่ไปแล้วคำว่าหยองหอยอออกงอหยองสระออกเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม้ไต่คูแล้วก็ตัวอนั่นเองแล้วก็นำคำทั้งหมดเนี่ยหมูหยองเนี่ยเอามาใส่รวมกันเป็นหมูหยองข้างๆรูปภาพเลยดูหน้าต่อไปนี่เลยค่ะข้อที่1มีอะไรบ้างกอออกเกาะไม้โทก็คำว่าก็เขียนอย่างไรเขียนอย่างไรเขียนอย่างไรคะคุณครูขออนุญาตเปิดไปที่เฉลยเลยนะคะเพื่อให้เด็กๆเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะลูกข้อที่1ตอนที่1เนี่ยเด็กๆ เขียนว่าอะไรแล้วเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูตอนที่2กอออกเกาะไม่โทก็นี่เลยแปลงรูปเหลือแค่ไม้ไต่คูนั่นเองก็ไปแล้วดออีดีแสดงว่ารวมกันกลายเป็นก็ดีช่องตรงนี้ให้ลองเขียนเอง

ลองเขียนเองเลยนำคำว่าก็มาเขียนอีกหนึ่งครั้งค่ะเป็นก็ดีปันปันดินสอเขียนยังไงคะใช้กี่แท่งลูก1ค่ะใครเสร็จแล้วบ้างคำว่าก็นี่เลยลูกอีก1ครั้งไม่ใช่ค่ะนี่คำว่าก็ใช่ไหมคะลูกแล้วตรงนี้ก็เขียนอย่างไรลูกใช่ค่ะใครเสร็จแล้วบ้างในข้อที่1เอามือลงเก่งมากค่ะถูกค่ะตอนนี้หลายคนเสร็จไปแล้วเด็กๆมาดูข้อที่1ก็ใช่ไหมคะแล้วก็มีดออีดีส่วนบรรทัดตรงนี้บรรทัดต่อไปเนี่ยในข้อที่1นำคำมารวมกันกลายเป็นก็ดีนั่นเองใช่เลยต่อไปในข้อที่2มีมอไอไมไม่โทไม้มอไอไมไม่โทไม้มอไอไมไม่โทไม้แล้วก็บอลอออกกอบล็อกนี่เลยแล้วก็นำคำมาเขียนจากสระออเปลี่ยนรูปมาเป็นไม้ไต่คู่กับตัวอแล้วกอไก่ตัวสะกดก็ตามหลังและในข้อที่2ค่ะคำว่าไม้มีแล้วขาดคำว่าอะไรคำว่าบล็อกเราก็นำมาเติมได้เลยต่อไปข้อที่3 4 5ให้ทำเองนะคะลงมือทำได้เลย

เอาละค่ะหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ลงใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่4ค่ะเก่งมากเก็บของได้ตามเวลาที่กำหนดมาดูกันเลยเอ๊ะที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูกันเลยค่ะเอ๊ะในตอนที่1ให้นักเรียนเขียนสระอ่อตามรอยเส้นประเอ๊ะมีใครคุยหรือเปล่า

0: ไหมมีไหมคะอ่ะมาดูกันเลยในตอนที่1 นักเรียนเขียนสระออดตามรอยเส้นประคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยลุงอะไรนะลุงอะไรนะคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยลูกลุงอะไรลูกลุงป๊อเก่งมากใครถูกบ้างต้องเขียนจากหัวก่อนนะคะต่อไปป้าน้อออกเนาะเก่งมากป้าเนาะป้าเนาะแล้วก
1: ็
0: ทะเลาะ
1: ทะเลาะ
0: แล้วก
1: ็
0: ล็อก
1: ล
0: ็
1: อก
0: แล้วก
1: ็
0: น็อก
1: น
0: ็อกสุดท้ายอะไรเอ่ย
1: ช
0: ็
1: อก
0: ช็อกช็อกต่อไปมาดูนี่คือตัวอย่างคำว่าหมูหยองได้อธิบายไปแล้วต่อไปในข้อแรกเลยค่ะกอออกเกาะไม่โทรก็เขียนอย่างไรเปลี่ยนรูปทั้งหมดเลยแล้วก็กลายเป็นอะไรลูกไม้ไต่คูอยู่ด้านบนแค่ตัวเดียวกอไก่และไม้ไต่คูใครถูกบ้างแล้วก็นำคำว่าก้อเนี่ยมาเติมให้สมบูรณ์ก็คือคำว่าก้อดีนั่นเองต่อไปข้อที่2ไม้อะไรคะบลอออกก
1: อ
0: บล็อกรวมกันเป็นไม
1: ้
0: บล็อกนั่นเองต่อไปข้อที่3ที่เด็กๆจะต้องทำเองลอออกก
1: อ
0: ล็อกเอ๊ะใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหอ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะบล็อกอะไรปรออะประตออูตูล็อกอะไรคะล็อกประตูคำว่าประตูมีแล้วต้องนำคำว่าอะไรลงมาใส่คำว่าล็อกนั่นเองรวมเป็นล็อกล็อกประตู
1: ล
0: ็
1: อกประต
0: ูต่อไปเอ๊ข้อที่4มาดูเลยรออะระวออะงอวางกลายเป็นระวังระวังอะไรเอ่ยชอออกก
1: อ
0: ชอออกกอช็อกนั่นเองนี่เลยค่ะเปลี่ยนรูปแล้วก็นำคำมารวมกันกลายเป็นระวังช็อกนะคะสุดท้ายข้อที่5นอออกกอน็อกนั่นเองนี่เลยจากสระออกแบบนี้กลายเป็นไม้ไต่คูข้างบนแล้วมีตัวอตามหลังพยัญชนะต้นนะคะน็อกอะไรลูกพออือนอพื้นไม้โทพื้นน็อกอะไรลูกน็อกพื้นนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรคะสระออกสระสระสระสระออกเป็นสระเสียงสั้นหรือยาวเสียงสั้นเพราะออกเสียงว่าสระออกเพราะออกเสียงว่าสระออกนั่นเองเสียงสั้นๆเลยต่อไปสระเมื่อไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าสุดเลยสระเออยู่ด้านหน้าสุดเลยอ่ะขอสระเอม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไปสระเออยู่ด้านหน้าสุดเลยแล้วมีอะไรตามหลังสระอาแบบนี้ตามหลังแล้วอะไรอยู่หลังสุด
1: สระ
0: อะอยู่หลังสุดเลยต่อไปเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาค่ะลูกเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดจะเกิดเป็นอะไรกลายเป็นไม้ไต่คูอยู่ตรงไหน
1: ข
0: ้างบนเลยแล้วมีอะไรตามมาตัวอนั่นเองตามมาสุดท้ายคือตัวสะกดมาทีหลังก็ต้องต่อหลังนะคะมาดูกันต่อเลยบทเรียนครั้งต่อไปค่ะที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องสนุกกับสระโ
1: อ
0: สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือ 1. ใบความรู้ที่5ค่ะเรื่องสระโอและ 2. ค่ะใบงานที่5เรื่องเขียนคำสระโอคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนสระโออาจจะค่อนข้างยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าสระอ่อเนี่ยเปลี่ยนรูปไปเลยไหมเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่เปลี่ยนแค่ตัวเดียวแต่เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกฝนอ่านบ่อยๆฝึกเขียนบ่อยๆได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราฝึกเขียนฝึกอ่านบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้น
1: จำได้
0: แล้วก็อะไร
1: ลาย
0: มือก็สวยด้วยจำได้ไหม จำได้แล้วจะอ่านคล่องขึ้นไหม

านคล่องขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนทบทวนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ล้นการศึกษาว้าว
1: หุ้ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี่
2: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, student. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูอภิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: English
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดสู้กับเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆปลายทางบอกว่าโอ้ครับนี้เราได้เรียน English English ก็คือวิชาภาษาอังกฤษเดี๋ยวเด็กๆโตขึ้นต่อไปก็จะได้เรียนรู้ว่าแต่ละวิชาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะวันนี้แอบบอกเลยเด็กๆปลายทางต้องเตรียมมือไว้เลยนะเพื่อที่เราจะได้ร้องเพลงกันนะคะวันนี้หัวข้อเรื่องของเรานะคะเด็กๆไปดูที่บทเรียนกันเลยค่ะวันนี้หัวข้อเรื่องของเรา My Family พร้อมกัน My Family
1: My Family
0: ถ้าครูกุ้งไม่แปลจะพยายามสื่อจากภาพเด็กๆจะเห็นว่าภาพเป็นเกี่ยวกับใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณพ
0: ่อคุณแม่ครอบครัวใช่เลยอุ๊ยแล้วมีตัวหนึ่งออกมาด้วยด็อกมีด็อกมาตัวหนึ่งบางบ้านเขาก็จะเลี้ยงบ้านกูกุ้งอ่ะเลี้ยงด็อกไว้ด้วยนะพอเลี้ยงด็อกไว้ก็เป็นกูกุ้งก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเราก็เลี้ยงกันด้วยความรักดูแลกันโดยการน้ำให้อ่ะ